0: ในกล่องประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาประชาชนนครหลวงจันทน์สุดที่5ซึ่งมีนิติกรรมใหม่3ฉบับคือห่างขอตกลงว่าด้วยพันธะและความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการโรงแรมรีสอร์ทเฮือนผักคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เฮือนเซาห้องเซาเฮือนห้องแถวและผู้ผักเซาอยู่นครหลวงจันทน์ห้างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และห้างขอตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือสุขเสริญเสนอโดยหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และหัวหน้าองค์การกระแดงนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนี้ยังได้หับฟังนิติกรรมปรับปรุง2ฉบับคือขอตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบอบเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและซานเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่1184ลงวันที่26ธันวาคม2017และขอตกลงว่าด้วยการประเมินราคาที่ดินทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่142ลงวันที่26กุมภาพันธ์2021เสนอโดยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์หากฟังการรายงานเกี่ยวกับเวียกงานปรับปรุงเดินของตึกสำนักงานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์หากฟังการรายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรของถนนปางคำเสนอโดยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และหากฟังการรายงานเกี่ยวกับบทสรุปสภาพพื้นเดินประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนเวียกจุดซุ้มประจำเดือนกันยายน2566ขององค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เสนอโดยหัวหน้าห้องวาการจากนั้นประธานกองประชุมมีคำเห็นจ่อจิ้มและผู้เข้าร่วมกองประชุมประกอบคำเห็น
1: วันที่15กันยายนนี้ที่โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงหลวงหบางได้จัดพิธีเปิดสุดเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นต้นหุ่นที่9ระยะ2เดือนและขั้นกลางหุ่นที่9ระยะ4เดือนประจำปี2026ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์กรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางท่านผู้ทอนหลวงวิไลกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงหลวงพะบางมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านผู้ทอนหลวงวิไลได้รายงานการกระเกียมการเปิดสุดเฮียนในครั้งนี้ว่าเป็นการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนการบำรุงและก่อสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แขวงหลวงพะบางให้มีความต่อเนื่องเป้าหมายผู้เข้าเฮียนแม่นแน่ใส่บรรดาพนักงานนายทหารและนายตำรวจจากบรรดาแผนการขั้นแขวงขั้นเมืองขั้นตะแสงและองค์การจัดตั้งมหาชนสุดเรียนทฤษฎีขั้นต้นหุ่นที่9มีนักศึกษาเข้าร่วม35สหายในนั้นหญิง7สหายส่วนสุดเรียนทฤษฎีขั้นกลางหุ่นที่9มีนักศึกษาเข้าร่วม60สหายเป็นหญิง12สหายการเปิดเรียนสุดนี้แม่นแน่ใส่ปกปักรักษาแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคสั่งให้ผู้เรียนกำแน่นบรรดาหลักมูลพื้นฐานของทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนผู้บริหารและแนวทางนโยบายของพรรคในระยะใหม่ยกสูงทัศนะและลักมั่นสุนสั้นกรรมกรปรับปรุงคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจำแนกมิตรศัตรูให้จ่าแจ้งสร้างกำแพงป้องกันทางด้านแนวคิดต่อลัทธิโลภมากโลภาต้านการสลัดบังหลวงและพยัติอาญาสิทธิ์ที่พาให้ห่างเหินจากมหาชนพร้อมทั้งเพิ่มทวีความจงรักภักดีต่อชาติและสร้างแนวคิดให้เป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของภาครัฐเพื่อประกันคุณภาพทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมโครงการหลักสูตรได้ออกแบบอย่างหัดกุมหลักสูตรขั้นต้นระยะ2เดือนประกอบมี7กลุ่มวิชาเรียนใช้เวลาเรียน315ชั่วโมงส่วนหลักสูตรขั้นกลางระยะ4เดือนมี7กลุ่มวิชาเรียนใช้เวลาเรียน630ชั่วโมงสำหรับวิธีการเรียนการสอนเน้นใส่การเรียนการสอนแบบใหม่โดยเอาผู้เรียนเป็นใจกลางติดพันกับการยกปัญหาจ่อจิ้มกรณีศึกษาและการสมเทียบทฤษฎีใส่กับพฤติกรรมตัวจริงอยู่กลมกล่องและท้องถิ่นของนักศึกษาโอกาสนี้ท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์ได้มีคำเห็นโอรมและสีน้ำยางเลือกซึ่งโดยเรียกร้องให้นักศึกษาทุกสายเสื้อสูความรับผิดชอบทางการเมืองเอาใจใส่คุ้นคั่วหำเหียนเพื่อหันเอาความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวคิดไก่ส่วนผู้บริหารให้กลายเป็นแผนการและโครงการปฏิบัติอันละเอียดของแขนงการตนท่านได้เน้นนักให้ผู้เข้าเรียนหมุนใส่ความรู้ดังกล่าวเพื่อเป็นเสนาธิการที่ดีให้แก่การนำแต่ละขั้นกลายเป็นพนักงานที่ห้าวหาญในการปลุกระดมคนขวายก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและมีความอดทนผ่านพาทุกความหนุ่งยากเพื่อเห็นล่อนหน้าที่ที่พรรคและประชาชนมอบหมายให้
0: สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและองค์การแค่นานาชาติประจำลาวจัดกองประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรม6เดือนต้นปีและวางทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรม6เดือนท้ายปีนี้ของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวจัดขึ้นในตอนเช้าวันนี้ที่โรงแรมคราวพาซานาคอลวงจันทร์โดยการเป็นประธานของทานสมศักดิ์สกุลคำห้องหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคทานสวรรคอนราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและทานนางบัวคำดอกปัญญาหัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวหรือแกมซิลมีบรรดาผู้ต่างหน้าจากรัฐบาลกระทรวงขันแขวงเมืององค์การจัดตั้งทั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์แม่นเพื่อรายงานผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมโครงการในระยะ6เดือนต้นปีก็คือเดือนมีนาหาสิงหา2006รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เป้าหมายของโครงการและร่วมกันวางแผนกิจกรรมในอีก6เดือนท้ายปีคือเดือนกันยายน2006หาเดือนกุมภาพันธ์2007ให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ท่านสมศักดิ์สกุลคำห้องหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคกล่าวไขกล่องประชุมว่าโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติประจำลาวและมอบให้สมาคมนักข่าวของลาวร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติประจำลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยตรงโดยได้สุกยูการมีส่วนร่วมของนักข่าวลาวองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและผู้นำไซสื่อสังคมออนไลน์ในทั่วประเทศซึ่งมีพื้นที่ประสานงานอยู่3แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพระบางและจำปาสักโดยทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปหรือ EU ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ6เดือนผ่านมาทางโครงการแม้ได้จัดหลายกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติสำเร็จโดยเฉพาะแม่นการยกระดับความรู้ความสามารถสร้างความเข้าใจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือสื่อแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะยกระดับทักษะความรู้สร้างความเข้มแข็งให้แก่นักข่าวลาวในขอบเขตประเทศก็คือบรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้องค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมรวมทั้งผู้นำไซสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปให้มีลักษณะกว้างขวางขึ้นทั้งเป็นการช่วยภาครัฐในการสร้างบุคลากรด้านสื่อมวลชนได้หลายสมควรเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นต้นแมนการเขียนข่าวการรายงานข่าวเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยติดพันกับการพัฒนาสีเขียวและยืนยงอยู่ในลาว
2: นี่เป็นปีที่4เป็นปีสุดท้ายของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สื่อมวลชนนี้โครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกลุ่มสื่อมวลชนภาคของเราในส่วนการพัฒน์ร่วมกับองค์การเคนานาชาติประจำลาวแต่ก็มอบให้สมาคมนักข่าวแห่งสุขุมพลาวพร้อมกับองค์การแค่นานาชาติประจำลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติกรมโดยถึงสนับสนุนของสภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาระยะ6เดือนต้นปีนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีหลายบรรดากิจกรรมที่โครงการได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จไปแล้วโดยเฉพาะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถการสร้างพร้อมเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อแบบใหม่ให้หันเข้ามาเพื่อนำใช้สื่อแบบใหม่นั้นให้มันเป็นประโยชน์และหันเข้ามาให้มันถึงตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวนั้นก็เป็นอีกทางนึงในการยกทักษะให้แก่บรรดานักข่าวลาวบรรดานักข่าวสังคมให้มีทักษะที่กว้างขึ้นและก็เป็นช่องทางนึงในการปรับดันตัวช่วยให้แก่ภาครัฐของพวกเขาได้สร้างบุคลากรด้านสื่อมวลชนได้หลายสมควรในโลกเรื่องต้นปีนี้นะเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารโดยที่มีข้อมูลข่าวสารทำมีประโยชน์ให้แก่ประชาชนของเราได้รับทราบโดยเฉพาะเป็นการเขียนข่าวการรายงานข่าวที่ติดพันกับการพัฒนาสีเขียวแบบยิ่งยงของสุพรรณนั้น
0: ในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังความเป็นมาของโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวของลาวหาฟังการนำเสนอการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมระยะ6เดือนต้นปีเสนอแผนกิจกรรมใน6เดือนท้ายปีนับแต่เดือนกันยายน2566หากุมภาพันธ์2077ชมวิดีโอผลงานที่พ้นเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการรวมทางปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นร่วมกันเพื่อวางทิศทางแผนการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ในท่ามกลางสิ่งท้าทายทางด้านเศรษฐกิจการเงินและอัตราเงินเฟ้อองค์การปกครองแขวงบ่อแก้วได้สีนำนำพาอย่างใกล้ชิดเฮ็ดให้แขวงรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองและยุ่งแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีมากผลโดยมีอัตราการเติบโต GDP ขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยมูลค่า 3,946 ตื้อกว่ากีบและหับเฉลี่ยต่อ6คนบรรลุ816กว่าดอลลาร์ต่อคนต่อปีหรือประมาณ 17,700,000 กว่ากีบการขยายตัวคะแนนบริการเพิ่มขึ้น 7.5 ส่วนห้อยคะแนนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4.8 ส่วนห้อยคะแนนกสิกรรมป่าไม้เพิ่มขึ้น 3.1 ส่วนห้อยในการจัดสร้างปฏิบัติเวียกงานการพัฒนาและการลงทุนโดยเน้นการพัฒนาโครงรางพื้นฐานยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนภายในและต่างประเทศการคุ้มครองการเงินงบประมาณติดตามกฎการโครงการลงทุนของรัฐอย่างจะแจ้งสามารถจะเก็บรายหับเข้างบประมาณได้607ตื้อกว่ากีบเท่ากับ62กว่าส่วนห้อยของเพียงการปีควบคุมอย่างใกล้ชิดส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อและการระดมเงินฝากขยายตัวดีสำหรับทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้เป้าหมาย GDP มดปีสู่ส่วนให้ได้มีการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยมูลค่าประมาณ 9,590 กว่าตื้อกีบโดยการสุ่มใส่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่มทวีวินัยการเงินหันการเก็บและหับเป็นระบบทันสมัยและยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองหนี้สาธารณะเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นเทียงและมีคุณภาพ
0: วันที่14กันยานี้ที่สนามบินสากลวัดไตกระทรวงป้องกันความสงบได้มอบผู้ถูกหาก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตสัญชาติจีน98คนยิง6คนพร้อมของกลางมีโทรศัพท์50หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต50หน่วยและอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวไปดำเนินคดีต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยพลจัตวาสาลีพุทธวงศ์ของหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบลาวต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนเซ็นหับโดยทานหวังเวยหลานของหัวหน้าแผนกสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินกระทรวงป้องกันความสงบจีนโดยมีทานนางเสียนหลีซาทูตที่ปรึกษาผู้ประสานงานเวียกงานตำรวจจีนประจำลาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่มอบให้ทั้งการจีนในครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบของลาวกักตัวได้ในระยะกวดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่ลาวในระยะผ่านมาต่อกับการกระทำของพวกเกี้ยวแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายของลาวฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวพวกเกี้ยวพร้อมของกลางและได้มอบให้ทั้งการจีนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่จีนต่อไป
1: หลายภาคส่วนและแขนงการเกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชนของแขวงหลวงลำธารสืบต่อสร้างขบวนการออกให้งานอนามัยตามเส้นทางในขอบเขตบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ภายในเทศบาลแขวงนำโดยท่านแสงพันล้อพิมพันหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองหลวงลำธารขณะที่นำขบวนการออกให้งานต่างหน้าพนักงานที่เกี่ยวข้องของแขวงและประชาชนเข้าร่วมท่านแสงพันล้อพิมพันหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองหลวงลำธารให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างขบวนการออกงานครั้งนี้เพื่อเล็งใส่การฟื้นฟูและช่วยเหลือเงินของประชาชนและพื้นฐานโครงรางจำนวนหนึ่งเป็นต้นจุดเส้นทางขั้วข้ามน้ำธารห้องระบายน้ำท่อลอดทางเพื่อเฮ็ดให้สภาพดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาพปกติโดยไว
3: โดยยิงใส่ทิศที่น้ำของคณะภัยพิบัติขันแก้งและขันเมืองทางมือนี้ผู้เข้าจริงได้เต่าหุ้มบรรดาคณะการขันแก้งและเมืองตลอดหอดบริษัทที่ใส่อุปถัมภ์การซื้อเรือเป็นต้นรถล่างสาธารณะเพื่ออนามัยขอบเขตพื้นที่ที่ได้ซื้อผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ว่าได้รับผลกระทบเสียหายพอสมควรดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้มีความสะอาดจุกงามในการอนามัยให้มันเข้าสู่สภาพปกติจึงได้พร้อมกันอนามัยทั้งที่เยื้อและก็ที่ตุ้มเพื่อให้มันมีความสะอาดจุกงามให้พ่อแม่ประชาชนเที่ยวไปมาได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะก็ให้บ่ให้มีพยานระบาดตามฤดูกาลเพราะว่าสิ่งการน้ำท่วมภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะมีบางพยาธิที่จะตามมาทางคันทึ่งก็ได้ก็เป็นห่วงเป็นใยเพื่อในการไปมาและก็สุขภาพของพ่อแม่ประชาชนจึงได้พร้อมกันซุ้มตะลุ่มว่อนใส่เป็นแรงงานคือว่าตะลุ่มว่อนในการนอนแรงงานในครั้งนี้คือว่าได้เฮ็ดอย่างเต็มที่มีจำนวนคนอย่างดวงหลาย
1: ท่านแสงพันธ์ลอพิมพันธ์ได้แสดงความขอบใจและซุ่มซื้อต่อทุกภาคส่วนองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนที่ได้เอาใจใส่พร้อมใจกันสร้างขบวนการออกให้งานอนามัยตามจุดต่างๆเพื่อเฮ็ดให้เมืองหลวงน้ำทาให้กลับมาสวยงามและเข้าสู่สภาพปกติโดยไว
0: ในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3จัดขึ้นในวันที่14กันยายนที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท้าวสันติผู้ขอให้จากระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวที่บ้านนาทองเมืองคำแขวงเสียงขวางได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และได้เล่าเหตุการณ์รอดชีวิตจากระเบิดบ่อทันแตกที่เกิดขึ้นกับตนเองว่า
4: ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แบ่งปันเรื่องราวมื้อนั้นย้อนหลังไปในวันที่15มิถุนายนปี2010ตอนนั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียงแต่12ปีเป็นตอนเช้าเวลาประมาณ9โมงข้าพเจ้าได้ออกไปช่วยเรียกครอบครัวตามปกติโดยกำลังเสียญานาแล้วบังเอิญไปถูกระเบิดที่ฝังอยู่ดินหลังจากนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นทุกอย่างก็มืดมนไปเลยข้าพเจ้าฟื้นคืนสติอีกเทื่อนึงแม่นนอนอยู่ในห้องหมอแล้วข้าพเจ้านอนอยู่ห้องหมอห้อง ICU 8มื้ออุบัติเหตุมื้อนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าไปตลอดกาลจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่เคยมีร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่จะแบ่งเบาภาระของครอบครัวกลับต้องมามีร่างกายที่บ่สมบูรณ์พิการเสียนน้อยถึงว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันจะมีความยุ่งยากหลายพอสมควรแต่ข้าพเจ้าก็บ่ท้อถอยและจะพยายามสู้ทนเพื่อพ่อแม่และครอบครัว
0: เท่าหน่วยพลสมไซอายุ28ปีปัจจุบันอยู่บ้านแกงหัวปลาเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตปัจจุบันเหตุเวียกเป็นทีมงานทำลายระเบิดเคลื่อนที่ขององค์การฮาโลทัสซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดปะทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวได้เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากระเบิดปะทันแตกที่เกิดขึ้นให้ฮู้ว่าในปี2006ตนเองมีอายุ10ปีอยู่เมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตย้อนความหู้เท่าบ่ถึงการถึงการตามภาษาเด็กน้อยได้พบเห็นระเบิดบ่ทันแตกแต่คิดว่าแม่นก้อนหินจึงจับมาโยนลิ้นแล้วสิ่งที่นึกบ่ถึงก็เกิดขึ้นมันได้แตกใส่มือเบื้องขวาพ่อแม่ฮู้จึงเฝ้านำส่งไปห้องหมอเซโปนตนเองฮู้สึกโตก็ต้องหับฮู้ความจริงที่เจ็บปวดว่าได้เสียมือเบื้องขวาไปแล้วความรู้สึกตอนนั้นมันคือกันกับฝันให้และบ่อยากมีชีวิตอยู่ต่อย้อนยอมรับความจริงบ่ได้แต่ในความโชคให้นั้นยังมีความโชคดีที่มีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจและช่วยเหลือ
5: ในปี2006ข้าพเจ้ามีอายุ10ปีอยู่เมืองสิโปนแขวงสวรรณเขตย้อนความรู้เท่าบ่ถึงการตามภาษาเด็กน้อยข้าพเจ้าพบเห็นระเบิดบ่ทันแตกแต่คิดว่าแม่นก้อนหินจึงจับมาโยนลิ้นแล้วสิ่งที่นึกบ่ถึงเกิดขึ้นมันได้แตกใส่มือดวงความไปแล้วและสารผู้แจ้งพ่อแม่ฮู้จึงนำส่งไปโรงพยาบาลเมืองเซโปนแต่ในความโศกหายนั้นข้าพเจ้ายังมีความโศกที่ดีมีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจและช่วยเหลือหลังจากเหตุการณ์นั้น ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจมาสมัครเรียนองค์การฮาโลทัสข้าพเจ้าก็อยากให้เด็กน้อยคุณไหมต้องมาพบพอกับเหตุการณ์คือกันข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังมีส่วนร่วมในการเก็บกู้ระเบิดที่สปป.ลาวออกให้หมดเพื่อให้บ้านเฮาปลอดภัยในอนาคต
0: เท่าหน่วยพรสมใสได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังทุกๆภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสากลผู้ให้ทุนและองค์การปฏิบัติงานทุกๆองค์การทางภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ขอให้จากรัฐบาลตลอดมานับแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะสืบต่อให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุและจิตใจและเปิดโอกาสให้ผู้ถือขอให้ได้เข้าถึงการบริการด้านต่างๆเช่นการศึกษาการปินปัวการฝึกวิชาชีพและการมีเวียกเหตุการณ์ทำโดยเฉพาะการมีโอกาสได้เหตุเวียกในขั้นแห่งการระเบิดบ่อทันแตกพอสิ่งนี้บ่เพียงแต่เหตุให้ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากระเบิดบ่อทันแตกเท่านั้นแต่ยังสร้างไร้หับให้ตนเองและครอบครัวช่วยปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและได้กลับคืนมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีหอยยิ้มอีกครั้งแบบปกติเท่าที่เป็นไปได้ต่อไปเสิร์นทันฟังงานข่าวอากาศประจำวัน
1: ความกดดันสูงอากาศเย็นที่ประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมมรสุมเสียงใต้จะมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือพอมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้ตื่นอีกภาคเหนือด้านตะวันออกแขวงพงสลีหัวพันและเสียงขวงอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-16 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและแขวงเสนาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 22-32 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 23-29 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซขมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-30 องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมและระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 19-30 องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเซกองและแขวงอัตตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมและระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมและระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 16-22 องศา
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบุดุลมานี่ในป้านคาดว่าต้องการเงินประมาณ4,780ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขผลกระทบตามมาและการสร้างตั้งภายหลังภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างให้แห้งเมื่อเดือนสิงหาผ่านมาในสภาพการนี้ประเทศในป้านเรียกร้องประชาคมโลกให้หนุนช่วยในระยะยาวเพื่อหับมือกับบรรดาภัยพิบัติธรรมชาติที่นับมือนับเพิ่มขึ้นท่านลกบาฮาเดอร์เชอร์ตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศในป้านให้ฮู้ว่าบ่วงเงินประมาณ4,780ล้านดอลลาร์ในนั้นรวมมีเงินประมาณ57ล้านดอลลาร์ต้องการนำใช้เข้าในเวียกงานการแก้ไขและฟื้นฟูใน6เดือนที่จะมาถึงนี้ขณะที่มีประมาณ4,710ล้านดอลลาร์ให้แก่วิวัฒน์การสร้างประเทศในระยะยาวเริ่มแต่เกิดเหตุการณ์มาฮอดวันที่11กันยายนนี้ภัยพิบัติดังกล่าวได้ให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,418 คนและหลายกว่า 5,649 คนหายสาบสูญอยู่ในป้านในนั้นลมมีสาวต่างประเทศประมาณ800คนลมมีแขกท่องเที่ยวและผู้กับเมืองเฮือนของตนเอง
0: ามข่าวจากต่างประเทศในการเจรจาอยู่นอกกองประชุมสุดยอดกลุ่มบรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจหาก่อพ้นเด่นขึ้นหรือ BRICS ครั้งที่18อยู่นครหลวงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวันที่12กันยายนนี้ท่านนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพแก้ไขความขัดแย้งกันตามเขตชายแดนระหว่าง2ประเทศแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้ชี้แจงว่าการนำทั้งสองได้แสดงคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับมาตรการที่มีความยุติธรรมเหมาะสมและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ให้แก้ปัญหาเขตชายแดนท่านนาเรนทราโมดีได้เน้นนักว่าสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงและความเข้าใจที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับปัญหาชายแดนภายใต้บรรดาหลักการคือเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์รวมอื่นๆเกี่ยวกับการพัวพันด้านเศรษฐกิจและการค้านอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้เน้นนักว่าต้องแก้ไขปัญหาความวิตกกังวลระหว่างสองฝ่ายคือการขาดดุลการค้าโครงประกอบและปัญหาในระบบตองโซการสนองก็คือการสร้างเงื่อนไขความสะดวกให้แก่การเข้าถึงตลาดที่มีความหมายและเป็นปกติที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงพโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อัน
6: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้อย่างได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้าฮูกมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและท่านยังสามารถสืบโตจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มทัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิงประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิงประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

หัดเน้นความสามัคคีอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางผักตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานด้านต่างๆนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงื่อนไขด้านต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน10ขึ้น5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านวันนี้วันพุธวันที่16กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุรธาเมื่อคืนนี้ก็สืบต่อตกลงมาตื้มและมาฮอดตอนเช้าอากาศก็ซุ่มซื่นดีบางมาฮอดบางเวลา6 โมง 6 โมงปลายก็มีฝนฝอยกลายเป็นฝนตกลินในปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์กลายเป็นท้องฟ้าที่บดครึ้มอากาศเย็นฉะนั้นการไปกันมาขอเพิ่มความระมัดระวังเฉพาะกำเนินการใช้รถใช้ถนนหากไปด้วยความเฝ้าฟังไปด้วยความหันพลันแล่นอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ยอดยางพานะน้ำมือเพิ่มขึ้นแต่ว่าเส้นทางก็คือพวกเขาหุ้นนำกันนั่นแหละการขยายก็ค่อยๆขยายออกไปฉะนั้นรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลักของพวกเขาทุกคงเกตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่นะครับการปรับปรุงพัฒนาไปเคียงคู่กันไม่ว่าจะอยู่ทางศูนย์กลางภาคฐานท้องถิ่นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งพวกเขาจะเห็นได้ความเจริญความศรีวิไลของประเทศชาติถึงแม้ว่าจะบ่ได้ตามจิตใจบักขอพัฒนาบ่ถึงยามเดียวแต่พวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาไปเนื่องอิงใส่รายรับงบประมาณของชาติและอิงใส่เงื่อนไขของตลาดท้องถิ่นแต่มาเบิ่งโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยซึ่งบ่มียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาฉะนั้นขอให้ปวงชนพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเหตุให้ประเทศชาติของพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตการประยุกต์ของปวงชนของพวกเขามีความอุดมสมบูรณ์เหลือกินก็แม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอารายรับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวอันนั้นถือว่าเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าของปวงสนอของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคเหตุประเทศชาติของพวกเขาค่อยๆก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงื่อนไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้วันที่16ของเดือนกันยาซึ่งเป็นมือครบรอบวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบท่านฟังได้ครับว่าที่16ของเดือนกันยาฉะนั้นเหตุใดเพื่อเหตุให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็แม่นอิงใส่การประกอบส่วนของทั่วปวงสลักของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานให้ท่านได้ฟังความมั่นคงซื่นจากทางรายการมอบมาหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคพบพอท่านในตอนเช้าของวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในขององค์คณพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เพิ่มทวีเวียกการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าที่มีการจัดตั้งแม่นการจัดตั้งการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวและของระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวพรรคเป็นผู้นำพาและวางแนวทางแผนนโยบายกำหนดทิศทางการขยายตัวของสังคมตามความมุ่งมั่นปรารถนาของอันแห่งค่าของประชาชนลาวมาดาเผาเพื่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมพรรคเฮามีรายใดก็ถือเอาการยกสูงความสามารถและเพิ่มทะเบียนบทบาทการนำพาของพรรคต่อทุกโครงเขตเวียกงานเอาใจใส่ปรับปรุงตนเองให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันธาตุแท้ที่เป็นกองนำหน้าของชนชั้นกรรมกรเป็นตัวแทนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาวพ่อเคียงงานราบรรดาเผ่าและปวงชนเราทั้งชาติเพื่อรับประกันเฮ็ดให้การนำพาของพรรคตอบสนองได้ตามความเพียงพอต้องการในการพัฒนาประเทศชาติในเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมใหม่พรรคเขามีความจำเป็นต้องได้สร้างและปรับปรุงการจัดตั้งพรรคแต่ละขั้นให้มีความสามารถนำพาจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐวางออกในแต่ละระยะให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อความเป็นเอกภาพเป็นบนเองให้บรรดาคณะพรรคกระทรวงองค์การและคณะพรรคฐานหน่วยพรรคแต่ละขั้นในการสร้างปรับปรุงตนเองให้มีความเข้มแข็งนั้นศูนย์กลางพรรคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่01กมสพก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคลงวันที่3ของเดือนมังกร2018มาด้วยการเพิ่มทะเบียนการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นฉะนั้นอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคเน้นนักว่าเพื่อรับประกันให้การจัดตั้งทิศทางและบรรดาคาดหมายต้นต่อที่พรรควางออกสำหรับประชุมปีต่อหน้าต้องสืบต่อปรับปรุงการจัดตั้งพรรคแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งดิดเดียวแก้ไขปัญหาที่คงค้างอยู่ภายในพรรคเฮ็ดให้การจัดตั้งหากฐานพรรคมีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นแกนนำในระบบการเมืองตลอดไปฉะนั้นเพื่อเป็นความเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคำแนะนำองค์คณะพรรคจะตั้งส่วนกลางพรรคคณะประจำพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมคำสั่งไว้ด้วยการเพิ่มทวีการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้บรรดาการจัดตั้งหากฐานพรรคที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคกระทรวงเพื่อรับรู้เข้าใจวิธีการขั้นตอนในนิดเดียวเกี่ยวกับการสร้างแผนการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นและได้นำพาซีนำให้แต่ละหน่วยพรรคจัดตั้งปฏิบัติตามคำสั่งของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคไว้ด้วยการเพิ่มทวีการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นคำแนะนำของคณะจัดตั้งส่วนกลางพรรควางออกอย่างเป็นเจ้าการตาม5เนื้อในและผันขยายออกข้อตกลงว่าด้วยการกำหนดตัวซีบอกการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นองค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าฉบับเลขที่0159คบพอคลงวันที่2กันยา2024เป็นอันเฉพาะเพื่อเป็นบ่อนอิงในการประเมินให้มีความชัดเจนและแท้กับตัวจริงองค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าภายหลังโฮมเอาองค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงพลังงานในบ่อแห่เข้ากันปัจจุบันนี้ประกอบมี22หน่วยพรรค5ฐานตลอดระยะผ่านมาคณะพรรคแต่ในหน่วยพรรคได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่จัดตั้งเสริมซึมแนวทางแผนนโยบายมติคำสั่งกฎระเบียบของพรรคกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐได้เอาใจใส่ดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนเป็นปกติมีคุณภาพในนั้นได้ถือเอาการตำหนิตีส้มตนเองตำหนิตีส้มซึ่งกันและกันเพื่อพร้อมผลักกันเสริมขยายด้านตั้งหน้าแก้ไขปัญหาคงค้างให้ทันการพร้อมกันนี้ก็ได้เอาใจใส่ในการปลุกระดมให้พนักงานสมาชิกพรรคฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์ของพรรคมีน้ำใจเสียสละหับใจศาสตร์หับใจประชาชนอย่างแท้จริงหู้ผันขยายแนวทางนโยบายของพรรครัฐมาเป็นแผนการมาเป็นแผนงานมาเป็นโครงการในหน้าที่วิสาเฉพาะของตนและจัดตั้งปฏิบัติมีผลสำเร็จตลอดไปเคียงคู่กันนั้นการขยายมหาชนเข้าพรรคถือคุณภาพเป็นก๊กบนพื้นฐานปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานเงื่อนไขบาทเก้าเดือนขั้นตอนของการขยายพรรคที่ได้กำหนดอยู่ในกฎระเบียบพรรคอย่างครบถ้วนผ่านการก่อสร้างและขยายพรรคในระยะผ่านมาได้มีผลสำเร็จ
ท่านการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติการสร้างหน่วยพักให้กลายเป็นหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักเรียนยุกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเห็นว่ามีหลายหน่วยพักได้นำมายศเป็นหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักเรียนแต่ก็ยังมีบางข้อคงค้างที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขในตัวหน้าคือถึงแม้ว่าองค์คณะพักกระทรวงได้เอาใจใส่ในการศึกษาพรมเสื่อมซึมแนวทางของพักระเบียบและกฎหมายของรัฐให้แก่พนักงานสมาชิกพักยังเป็นปกติและต่อเนื่องแต่ยังเห็นว่าสมาชิกพักจำนวนหนึ่งยังบ่ทันกำแนนแนวทางนโยบายของพักและรัฐได้ย่างลึกซึ้งถึงท้องเท่าที่ควรการผันขยายมติคำสั่งและทิศนำของกรมการเมืองส่วนกลางพักในคงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมและพลังงานในบ่อแฮและการค้าให้กลายเป็นแผนงานจัดตั้งปฏิบัติการด้านยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรเคียงคู่กันนั้นพนักงานสมาชิกพักจำนวนหนึ่งยังขาดความเป็นแบบอย่างนำหน้ามีแนวคิดเปรียบเทียบสร้างสาจงเจียมในการตีสมตนเองตีสมซึ่งกันและกันการปฏิบัติระเบียบวินัยบ่ทันเข้มงวดความรับผิดชอบต่อเวียกงานบ่ทันสูงความเสียสละเพื่อส่วนรวมเรียกความทุ่มเทต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยังเฮ็ดบ่ทันแข็งแรงและบุกทะลุแท้เล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นการสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นถึงว่าได้มีผลสำเร็จแผนตามแผนการที่ได้กำหนดไว้แต่ว่ามีบางหน่วยพักคุณภาพไม่ยังบ่ทันสูงการขยายมหาโซนก้าวหน้าเข้าพักยังเฮ็ดแบบลักษณะเฝ้าฟังเลี่ยนนำแต่ปริมาณบ่คำนึงถึงคุณภาพเท่าที่ควรเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและหับประกันเฮ็ดให้การยกสูงคุณภาพการนำพาทั่วองค์กรกระทรวงให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นตามทัศนะเห็นว่าควรได้เอาใจใส่บางปัญหาเสียมาคณะพักทุกขั้นต้องกำแนนคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีการก่อสร้างด้วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นกรมการเมืองส่วนกลางพักวางออกในแต่ละระยะโดยค้นคว้าลงเลิกจุดประสงค์ระดับคาดหมายเนื้อนายบาท9ขั้นตอนและวิธีการสร้างด้วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้ลึกซึ้งหน่วยพักต้องเป็นเจ้าการสร้างแผนการด้วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้เป็นปกติในแต่ละปีและจัดตั้งเผยแพร่ให้สมาชิกพรรคได้รับรู้เข้าใจพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแผนการก่อสร้างในพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพตลอดไปองค์คณะพักกระทรวงหรือว่าคณะพักแต่ละขั้นต้องได้เพิ่มทวีการที่นำพาย่างแท้ถึงและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยพักในเวียกงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นติดพันกับการติดตามซุกโยประเมินผลถอดถอนบทเรียนในการสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นแต่ละระยะพร้อมทั้งติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอภิการสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพรรคให้แท้ถึงตัวจริงติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนให้มีเนื้อในลึกซึ้งเอาใจใส่ตำหนิตีสมตนเองตีสมซึ่งกันและกันให้แข็งแรงเพื่อเป็นการช่วยเหลือก่อสร้างซึ่งกันและกันให้มีความก้าวหน้ามีความจงรักภักดีต่อชาติต่อพรรคตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่วิสาเฉพาะของตนด้วยความรับผิดชอบสูงคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคต้องปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนยึดมั่นหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะแบ่งงานให้บุคคลรับผิดชอบเสียงส่วนน้อยขึ้นกับเสียงส่วนหลายคันรุ่มขึ้นกับคันเถิงเอาใจใส่ยกสูงเวียกงานคุ้มครองป้องกันพรรคติดตามกฎกาตีราคาจัดประเภทหน่วยพรรคสมาชิกพรรคให้จะแจ้งเพื่อเป็นการย่องยอสรรเสริญหน่วยพรรคสมาชิกพรรคผู้ที่มีผลงานดีเด่นเฮ็ดให้สมาชิกพรรคผู้ที่ยังมีขาดตกบกพร่องได้ปรับปรุงหันเปลี่ยนตนเองให้ดีขึ้นเพื่อสร้างให้ได้สมาชิกพรรคด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้วางออกให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ขณะนี้เวลา 7:52 นาทีตามเวลาของสถานียังอีก8นาทีเท่านั้นก็จะถึงเวลา8โมงท่านก็นะให้เกียรติตามมาฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในองค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เพิ่มทวีเวียกงานก่อสร้างในพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในตอนเช้าของวันพุธวันที่16กันยา2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน10ขึ้น5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเบื้องต้นเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาเป็นบางโอกาสและตอนเช้าๆมานี่ก็มีฝนตกดินแล้วก็กลายเป็นฝนฝอยแล้วก็ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์อากาศซึมๆดีไปมาขอให้เพิ่มความระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดปัญหาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นและเคียงคู่กันนั้นสปป.ลาวของพวกเราก็ได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเข้าสู่สปป.ลาวโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่านครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ลงเฮ็ดเวียกแต่ละจุดแต่ละบ้านขอให้ปวงสลาวพวกเขาได้เอาใจใส่และปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัด
เพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและก็อีกไว้หนึ่งก็เพื่อเป็นสวมหน้าอันใหม่สวมหน้าอันที่ดีของนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับของประชุมขององค์คณะเอิ้นว่ากองประชุมทางภาคเอกชนหรือว่ากองประชุมระดับสากลที่เดินทางมาจัดอยู่ในสปปลของพวกเขาเนื่องจากว่าสปปลของพวกเขาเป็นประเทศที่มีความสงบทางฝั่งตะวันออกนะฉะนั้นทางองค์การจัดตั้งสากลเพิ่นมีความเชื่อมั่นก็ได้เดินทางมาร่วมของประชุมต่างๆที่จัดขึ้นในแต่ละระยะของปวงสำหรับพวกเขานั้นเอาใจใส่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ความจบความงามช่วยกันเติมมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากทางอันนี้จากทางพรหมจรรย์เพิ่นว่าสบายดีอาจารย์สอบไปกำฮักเข้าฟังรายการนี้เป็นประจำอยู่ทางเมืองกระดึมการแก้วสุวรรณศรีก็ว่าฮับฟังอยู่เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีมีฝนตกดินตั้งแต่เช้าๆเลยขอขอบใจยังสูงเด้อการแก้วสุวรรณศรีเด้อแล้วก็บุญคำสุริไซนี่ว่าฮับฟังอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งฟ้าบดเย็นสบายสบายบุญปันอยู่ทางบ้านก่อใส่สถานมีหมอกอากาศเย็นอันนี้จากทางตะเลี่ยมเซนบอไซยะสุเดียเซนบอก็มาถามข่าวทำข่าวตอนเช้าของวันพุธอยู่ทางเมืองสมุยอากาศปลอดโปร่งดีเท้าโอไลเกลอำนวยอยู่ทางเมืองสันไซแขวงอัตตะปือก็มีแดดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้ดวงพัญญาดวงพัญญานี่พวกนะครับฟังเสียงชัดเจนดีที่บางเวียงว่าจังสันรักวงศิลป์วงอินคัมสมเสยในการขอขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคัมแล้วก็ต้นนี่อยู่ทางรักสาวมีฝนฝอยตกอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็วันสอนรับฟังจากอะไรรับฟังรายการนี้มาโดยตลอดสมเสยจัดรายการได้ดีหลายอันนี้จากสมฮักอยู่ทางเมืองเวียงภูคาติดตามรายการไอ้มาเป็นประจำเด้อฟังเสียงชัดเจนดีแล้วก็มีการประกอบความคิดความเห็นในหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วก็บุญทีบอันนี้จากสัญญบุรีรับฟังรายการอาจารย์มาเป็นประจำเสียงแจ้งดีแล้วก็จากดังดอนคำรับฟังเป็นประจำจากกองพัน207จอ402บ่อนี่สภาพดินฟ้าอากาศบดๆคึมๆอยู่คำปิ้งสมแพงนี่ถ่ายทอดทางระบบโทรคมเมืองเป็นประจำเช้านี้จะทางเมืองเวียงภูคาอากาศแจ้งดีอากาศแจ้งดีตอนเวียนอากาศจากฮอนเดน้อยหนึ่งเวลาจังสันแล้วก็สินประเสริฐในสินประเสริฐกองพันน้อยกองพันน้อย13ฟังแจ้งดีอยู่เดอท่านสอนแผงคำหักว่าจังสันลิซ่าสอนมณีติดตามรายการนี้ติดตามรายการอาจารย์เป็นปกติเด้อว่าฉันขอบใจจังสูงลิซ่าสอนมณีที่เป็นมิตรรายการแล้วก็เป็นผู้ติดตามรายการพวกเขามาโดยตลอดอันนี้จากท้องสังแสงอุดมก็ว่าเสียงแจ้งดีนะทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปอย่างดีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกท่านประกอบความคิดความเห็นไปก็ขอให้การประกอบคิดความเห็นของบรรดาพวกท่านนั้นช่วยปรับปรุงในรายการพวกเขามันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการส่องแสงนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งได้พันขยายเพราะว่ารายการพันขยายก็สำคัญเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความม่วนความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสดีในสร้างควบคุมเสียงผู้นำเอาเพียงประกอบในรายการสอบเพียงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการในจากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุดสุนสว่างจนเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
0: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านยินดีนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินำเสนอสู่ท่านฟังมาพบพอเพิ่นรายการท่านหลายท่านก็แม่นกำลังพักผ่อนเนาะอิดเมื่อยจากการเฮ็ดเวียกให้การนามาแล้วระมัดระวังนอนพักผ่อนบ่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนอนอยู่ในมุ้งอยู่เสมอเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงมากัดเพราะถ้าหักว่ายุงที่มีเสื้อพยาธิมากัดคนเฮาแล้วก็นำเอาเสื้อพยาธินั้นมาสู่คนเฮาให้เป็นพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงได้ถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการเป็นปวดที่ถูกต้องอันนี้ก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เตือนมาด้วยความห่วงใยจากทางรายการเพื่อสาวกสิกรเนื้อในรายการวันนี้ก็ได้นำเอาความรู้ด้านการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานมานำเสนอสู่ท่านฟังเพื่อสาวกสิกรพวกเฮาท่านใดที่ว่าหลังจากที่เฮ็ดนาแล้วว่าพวกเฮาจะต้องหารายรับเพิ่มจากการเลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่การเลี้ยงป่านี้หลายครอบครัวก็แม่นประสบผลสำเร็จมาแล้วเนาะกลายเป็นครอบครัวตัวแบบกลายเป็นครอบครัวที่หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้แต่ว่าพวกเฮาจะเริ่มต้นจากจุดใดสำหรับการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานนั่นก็คือให้เลี้ยงได้ลายสนิทเนาะสัตว์บ่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แต่ให้เป็นทางด้านเรื่องของสินค้านี่แหละเนาะให้เป็นอาหารแดเพื่อว่าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัว
2: การเป็นเจ้าภาพจัดกองผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประสุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ใจฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้ในรายการทุกๆท่านที่หับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังสำหรับการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานได้ทางอาหารการกินได้ทางด้านเศรษฐกิจอันนี้พวกเขาจะปฏิบัติขึ้นอะไรเนาะให้ได้หับผลสำเร็จสำหรับการเลี้ยงป่ากลายเป็นเศรษฐกิจได้การเลี้ยงป่าแบบผสมผสานกับแม่นระบบกสิกรรมที่ว่ามีการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างพืชกับสัตว์สภาพแวดล้อมอยู่ในพื้นที่นั้นท่านระบบกสิกรรมผสมผสานจะได้รับผลสำเร็จก็ต่อเมื่อมีการวางแผนและให้ความสำคัญต่อกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการใช้แรงงานที่ดินและเงินทุนการผลิตทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตลอดฮอดการเรียนรู้จากการนำใส่สิ่งเสร็จเรือจากการผลิตสนิดหนึ่งมาหมุนใส่กับการผลิตอีกสนิดหนึ่งหรือว่าลายสนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นก็คือการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หมูอยู่ถึงน้องปลาการเลี้ยงปลาจะในนาข้าวและการเลี้ยงผึ้งในสวนดอกไม้การเลี้ยงปลานิลรวมกับเป็ดอันนี้ล่าขอบกว่าก็แมนปฏิบัติมาแล้วแต่หาผลสำเร็จแล้วอันนี้ก็เป็นการเกื้อกูลต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ที่เป็ดเป็นปุ๋ยช่วยเพิ่มอาหารธรรมชาติให้ป่าเป็ดช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ป่าจากการลอยน้ำเป็ดนี่ก็ช่วยกำจัดหอยและเลี้ยงเป็ดรวมกับปลานิลเฮ็ดให้ปลานิลใหญ่ไวตามขนาดที่ตลาดต้องการส่วนการสร้างคอกเป็ดอันนี้ก็ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายไม้ไผ่นะขนาดของคอกกะ1ตาเม็ดต่อเป็ด5ตัวถ้าเลี้ยงเป็ด30ตัวควรมีเนื้อที่6ตาเม็ดและความสูงก็แม่นสูงพอที่จะเข้าไปเก็บไข่และอนามัยได้มีร่างคากันแดดและฝนได้ดีอากาศถ่ายเทสะดวกมีประตูเข้าออกคักแน่พื้นคอกนี่ก็ควรเฮ็ดให้มีสองวางเพื่อให้มลสัตว์ตกลงสู่น้องป่าได้แต่บ่ควรกว้างจนเกินไปเพราะว่าเป็ดอาจจะไปมาบ่สะดวกและไข่เป็ดนั้นอาจจะตกลงน้องได้เนาะถ้าหากว่าพวกเขาเฮ็ดพื้นคอกนี่ขนาดที่ว่าห่างไกลจนเกินไปส่วนจำนวนเป็ดที่เลี้ยงกับคณะของน้องป่านี่ก็แม่นสมมติว่าพันเป็ดที่นำมาเลี้ยงควรจะเป็นพันเป็ดไข่จะดีกว่าพันซีนเนาะย้อนว่ามี3เหตุผลนั่นก็คือเพื่อเป็นอาหารอยู่ในครัวเรือนเพื่อสร้างรายรับให้ครอบครัวเป็ดไข่นี้จะเริ่มให้ไข่ตอนอายุได้5เดือนถึงอายุ1ปีสามารถคัดเป็ดที่บอกให้ไข่ออกรวมเวลา18เดือนแต่ว่าการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ซีนี้ใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่ว่าจะมีความยุ่งยากหลายสมควรท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็ดพันธุ์ไข่นี้ที่นิยมเลี้ยงก็แม่นพันธุ์กากีแคมเบนเป็นพันธุ์ที่ว่าให้ไข่หลายที่สุดและอัตราส่วนที่เหมาะสมก็แม่น240ตัวต่อไร่ถ้าเป็นน้องขนาด200ตัวเม็ดก็แม่นควรปล่อยประมาณ30โตต่อน้องเรื่องอาหารการกินอันนี้อาหารและการให้อาหารเป็ดนี้พวกเขาก็ต้องได้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักวิชาการเพิ่นนั่นแหละจึงจะเฮ็ดให้เป็ดของทานมีการขยายตัวตามวัยและก็ให้ผลผลิตดีพวกเขาจะให้อาหารและก็การให้อาหารเป็ดนี้พวกเขาจะมีวิธีการกินอะไรเด้เอาไว้ล่างจากฟังเพลงจากทางรายการก่อนและจึงมาฟังนำกันต
1: ่อจะว่าคือข่อยบ
2: ่ว่าหยังล่ะ
1: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
2: ก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะ ย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

เรียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองแม่นเรียกงานหนึ่งที่จำเป็นต้องได้เอาใจใส่อย่างกว้างขวางเพราะมันติดพันกับหลายคงเขตการเคลื่อนไหวของสังคมคือด้านการเมืองป้องกันสร้างป้องกันความสงบเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแหนใส่ดึงดูดและญาติแย่งการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาชนบทและก่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมให้เติบใหญ่เข้มแข็งเทื่อละก้าวทุกภาคส่วนจงห่วมแห่งห่วมใจกันสร้างรากฐานให้เข้มแข็งมีความสงบเศรษฐกิจขยายตัว

0: จเจริญหึ่ง
1: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมาเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พอเข้ามาฟังสำหรับการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานเนาะเลี้ยงป่าไปแดเลี้ยงเป็ดไปแดอันนี้เพื่อจะได้รับผลผลิตดีนั้นพวกเขาต้องมีเทคนิคการให้อาหารเป็ดเนาะว่าพวกเขาจะให้อาหารคืออะไรและอาหารประเภทใดแดจึงจะมีคุณประโยชน์สำหรับเป็ดของทานเพื่อให้เจริญเติบโตไวได้หาผลผลิตดีสำหรับเรื่องของลูกเป็ดที่ซื้อมาเลี้ยงถ้ามีอายุหนึ่งมือหั่นจะให้อาหารที่มีคุณภาพสูงจนกว่าเป็ดใด1เดือนจึงเริ่มให้อาหารสำหรับเป็ดไข่ซึ่งมีส่วนประกอบนั้นก็คือข้าวเปลี่ยน50เซนหอยหรือว่า1กระสอบน้ำหนัก100กิโลหั่มละเอียด30เซนหอยหรือ1กระสอบน้ำหนัก60กิโลหัวอาหาร30ส่วนร้อยหรือว่า1ทุ่งครึ่งน้ำหนัก45กิโลการเลี้ยงปลาห่วมกับโดยเฉพาะการเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงปลานี้หมายความว่าการเลี้ยงปลาทุกประเภทเนาะนั่นก็คือห่วมกับการปลูกพืชเป็นวิธีการที่เก่าแก่เนื่องจากว่าการเลี้ยงปลาดุลจะเหตุให้น้องเสื่อมโทรมจากการสะสมอาหารที่เลือกจากป่าแต่ว่าสามารถนำไปใส่ประโยชน์ต่อส่วนผักต่างๆและผักกลายเป็นอาหารป่าที่ใดอีกโดยทั่วไปแล้วหั้นพวกเขาควรจะเอาขี้ต่มออกจากน้องทุกประมาณซองใน3จากพื้นที่1ไร่อันนี้จะได้ปุ๋ยประมาณส่งตนกว่าเนาะขี้ต่มอยู่ในน่องป่าก็มีส่วนประกอบของปุ๋ยที่สามารถใส่ได้ทันทีเท่ากับปุ๋ยที่พวกเราซื้อจากตลาดทั่วไปเนาะปุ๋ยจากขี้ต่มจะช่วยอยู่ในการปลูกพืชได้ดีประโยชน์ของการใช้ดินต่มอยู่ในน่องนี้สามารถนำมาปลูกพืชได้ดินควรจะตากแห้งไทยขาดให้หาเพียงและจึงหว่านเม็ดพืชหน้าดินหั่นควรปรับให้เหมาะสมกับพืชแต่ละสนิดอยู่ในฤดูร้อนดินต้มจะระบายน้ำเข้ามาในการเพาะปลูกเพื่อช่วยให้ดินมีการระบายเหตุธาตุและก็เพิ่มออกซิเจนอยู่ในพื้นที่ดินเพื่อจะขุดคุ้มขนาด5คูณ5ตะเม็ดลึก1เม็ดไกลกับน้องและเอาเศษหญ้าพืชผักดินต้มแต่งหน้าลังจากหมักแล้วจะนำมาใส่เป็นปุ๋ยได้ส่วนประโยชน์อยู่ในทางด้านธุรกิจสำหรับการเลี้ยงป่าห่วมกับการปลูกพืชนี้ก็เป็นการเพิ่มอาหารและปุ๋ยอยู่ในธรรมชาติการใช้อาหารจะลดลง1ใน3นอกจากนี้หั่นพลังงานที่ใช้อยู่ในการขนส่งและซื้อปุ๋ยจะลดลงอีกการเฮ็ดฟาร์มเลี้ยงป่าฤดูกาล1การใช้แรงงานจะเปลี่ยนแปลงในขณะเลี้ยงป่าแรงงานที่เหลือกว่านำไปใช้ผลิตจะเฮ็ดให้มีเวียกเฮ็ดและก็สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้อีกทางนึงหั่นการจัดการที่ดีโดยปลูกพืชห่วงกับการเลี้ยงป่าจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่สาวเกษตรกรพวกเขาสามารถกุมตนเองได้ดินต้มจะเป็นปุ๋ยอยู่ในการปลูกพืชดินต้มและน่องป่าที่อุดมสมบูรณ์ควรปรับระบบนิเวศวิทยาของดินให้ดีอยู่เสมอและก็ควรป้องกันการเสื่อมเจืองของดินอีกสำหรับการเลี้ยงป่าสลับกับการปลูกพืชการเลี้ยงป่าทั่วไปหั่นจะบ่ต่อเนื่องกันน่องอนุบาลและน่องเลี้ยงจะผักตากไว้ระยะหนึ่งในกรณีน่องที่เอาไปใช้อยู่ในการปลูกพืชหรือว่าใช้อยู่ในกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่อันนี้ก็คือเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงป่าแบบผสมผสานที่สาวเกษตรกรพวกเขาสามารถนำไปปฏิบัติได้นอกจากที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของทานไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชก็ดีการเลี้ยงป่าก็ดีการเลี้ยงเป็ดก็ดีอันนี้มันให้ประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเหตุใดเป็นสิ่งที่ดีสามารถเฮ็ดให้ทานนั้นมีอาหารการกินและการกลายเป็น เศรษฐกิจใดเช่นเดียวกันเนาะสำหรับเรื่องของการเลี้ยงปากแบบผสมผสานเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมื้อนี้ฮั่นก็ได้หมดแล้วเวลาในรายการใกล้จะหมดจะให้ทานได้เบิกปันมาสื่อกับเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ูป้ามีแกมาแต่ใส่น่ะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท้
1: ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
2: สมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ป้าวแก้วแม่ลูกเป็นหยังคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
3: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
2: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ่
3: แต่มันสบายอันเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสิร์นทานหับฟังร้ายการเสียงเพลงกลางทงนา

ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งทักทายสบายดีบรรยากาศทุกทานช่องทางใดก็ตามเนาะที่ประธานนั้นติดตามหาฟังหวังว่าคงจะแจ้งสะดวกสบายและอีกหนึ่งช่องทางคือเว็บไซต์ www.lnr.org.lawิทยาออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกเมื่อนี้อนุรักษ์ดำเนินรายการคือเก่าเนาะพ่อมีรายการถามกลางบรรยากาศที่หลายคนยังสืบต่อนาทีเวกงานอยู่บ่ได้ลดละบ่ว่าจะเป็นโมงใดก็ตามตามเงื่อนไขของเฮาเองนั่นแหละเฮ็ดได้เฮ็ดไปท่านผู้ฟังแต่ว่าห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียกับพักผ่อนเด้ออิดเมื่อยอ่อนเพลียสู่บ่ไหวแหละชีวิตอินทรีย์ของเฮาต้องได้เบิ่งแยงรักษาเด้เครื่องจักรยังมีเวลาพักผ่อนดังนั้นห่างกายของคนถ้าว่าเฮ็ดเวียกหนักเกินไปสู่บ่ไหวแหละห่างกายอ่อนเพลียพักผ่อนก่อนเนาะหรือว่าเมื่อใดรู้สึกว่าบ่สบายแหละเจ็บหัวตัวฮ้อนเป็นไข้บ่ฮู้สาเหตุอย่าปินปัวเองควรที่จะไปห้องหมอไปสุขศาลาเนาะติดพันกับการดำรงชีวิตสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโชคลาภอันประเสริฐคือการที่มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงต้องในการแบบนี้ทักทายในรายการซ้ำนิกรนะเพราะว่าก็มีเสียงเพลงในรายการนี้1ชั่วโมงหาฟังเป็นประจำคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงก่อนและยาต่อไปนั้นจึงเข้ามาทักทายกันเติม

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าขี่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ันหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกอโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เข้ามาอยู่กับอนุรักษ์อีกครั้งนึงเนาะติดตามหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันเพลงที่มอบให้ถึกใจมิตรการหรือบ่เพลงลูกทงบ้านนาเข้ากับบรรยากาศที่หลายคนยังสืบต่อนาทีเวียกงานอยู่เสียงเพลงบำบัดจิตใจเฮ็ดให้ผ่อนคลายจากการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดเวียกมาหมดมื้อแล้วเนาะปฏิบัตินาทีเวียกงานอู้1มื้อนี่ครบ8ชั่วโมงบางคนก็ว่าเกินกว่านั้นมีเฮ็ดล่วงเวลาหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์วันจันทร์ฮอดวันเสาร์วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ก็ว่ากันไปมีรายการหน้าเวียกของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเนาะแต่ว่าโมงเวลาในกระแมนเท่ากันแหละ1มื้อ24ชั่วโมงต่างแต่ว่าเฮาจะบริหารเวลาเฮาจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์หรือบ่บางคนก็ปล่อยปาทิ่มไปละล่าโดยที่บ่ได้เกิดประโยชน์หยังจะลืมว่าวันเวลานี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปวันเวลาหมุนไปไหลไปคือกับสายน้ำนี่แหละบ่มีวันที่จะกลับคืนมาสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือเอาเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดใช้เวลาในการซอกเงินหาคำสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีอยู่มีกินอย่าได้ตื่นสวยรวยแต่ความนอนถ้าว่ารวยแต่ความนอนก็สิได้แต่ความนอนนั่นแหละมีรายการเนาะอย่าตีเงินหน่อยอย่าคอยวาสนาเด้อเวียกงานดำเนินไปเก็บท่อนมือละเล็กละน้อยความหังมีจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าเฝ้าท้อถอยเถื่อเนาะบางคนว่าโอ้ยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาครึ่งชีวิตแล้วยังบ่ได้ดีอย่างเถื่ออย่าเฝ้าน้อยใจท่านผู้ฟังอดทนผ่านผ่าทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตบางคนก็เฮ็ดให้จิตใจท้อถอยไปได้เนาะบ่อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินข้าวก็บ่แซ่บนอนหลับก็บ่เจ็บแหละปัญหาเข้ามาในชีวิตก็เสื้อบามันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปท่านผู้ฟังขอเพียงแต่เฮานั้นให้กำลังใจซึ่งกันและกันอนุรักษ์จะเอากำลังใจส่งให้มิตรรายการเนาะด้วยการมอบเสียงเพลงก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
1: ฝากต้อนกำลังใจให้ซึ่งกันและกันตลอดไปบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆถ้าว่ามีรายการมวลขึ้นมาหาพวกเฮาเนาะมีเสียงเพลงม่วนๆให้บรรดาท่านได้หาฟังในขณะนี้เพลงที่มวลขึ้นกับผู้มากแดบางคนฟังเพลงฟังล้ำแตกต่างกันไปแต่ว่าก็รวบรวมไว้ที่รายการนี้ทั้งข้อมูลและข่าวสารสาระบันเทิงพร้อมคืนสัตว์น้ำสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติบ่สะเพาะแต่ระยะคงระดูฝนท่านผู้ฟังถ้าว่ามีเงินไขมีโอกาสให้คืนสัตว์น้ำสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติแล้วก็พร้อมใจกันปลูกต้นไม้คืนสีเขียวสู่ธรรมชาติอีกเติมเนาะท่านผู้ฟังมันควบคู่กันไปทั้งสัตว์น้ำสัตว์ป่าต้นไม้ใบหญ้าโดยเห็นได้ถึงความสำคัญของสัตว์น้ำและสัตว์ป่าต่อการดำรงชีวิตในธรรมชาติแบบยืนยงภาครัฐบาลของพวกเราเนาะก็ได้วางนโยบายและก็กฎหมายนิติกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงการขยายพันธุ์และการสมไซแบบยืนยงนั่นเองไปพร้อมกับการอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามเกือบห้ามการล่าสัตว์แบบซ้ายหรือว่าห้ามล่าในฤดูสัตว์วางไข่เพื่อเป็นการปกปักรักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าบ่ให้มีการดับสูญให้มีการขยายพันธุ์สามารถตอบสนองความต้องการด้านเสบียงอาหารของพ่อแม่ประชาชนลาวบดาเภาให้มีความยืนยงอย่างต่อเนื่องและก็มีความสมดุลกับระบบนิเวศทางธรรมชาติพวกเราทุกคนจงได้สั่งสติเคารพกฎหมายคำสั่งและระเบียบการเกี่ยวกับการสมไซหู้ห่วงแหนอนุรักษ์ปกปักรักษาแบบยงยงคืนสัตว์น้ำสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติให้หลายขึ้นเมตการเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพื่อสร้างให้เป็นท่าแห่งทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: งเป็นลูกเป็นหยังคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไปก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันดีแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: มีรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันหลากหลายพื้นที่หาฟังแจ้งสะดวกสบายทรงทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกเว้าถึงการรักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าบ่ว่าจะเป็นในฤดูฝนหรือว่ายามที่สัตว์วางไข่เท่านั้นท่านผู้ฟังทุกยามทุกฤดูกาลเลยเนาะยุติการล่าการหาแบบดับศูนย์เพราะว่าเจตให้สัตว์น้ำสัตว์ป่านั้นสูญพันธุ์โดยเฉพาะแม่สัตว์ที่หายากท่านผู้ฟังในอนาคตอาจจะเห็นเพียงแต่รูปแต้มรูปวาดเท่านั้นเนาะให้ลูกให้หลานเบิ่งแต่มาในสภาพตัวจริงนี่ล่าถูกหาในแบบดับศูนย์กลายเป็นสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ป่าดังนั้นอยากให้บรรทัดนั้นช่วยกันในการปกปักรักษาเฮ็ดเท่าใดในอนาคตนั้นจะมีสัตว์แบบห่วงแหนจะมีสัตว์สงวนไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเราเบิ่งเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่ามีการหาแบบนี้ก็เฮ็ดให้สัตว์นั้นล้มหายตายไปนะคะเรื่องของการปกปักรักษานี่อย่าเอื้ออิงแต่ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นทุกคนสามารถช่วยกันได้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมถ้าว่าเห็นการหาการล่าแบบแบบศูนย์ก็ต้องแจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการหาแบบธรรมชาตินี่ก็บ่เป็นหยังท่านผู้ฟังเพราะว่าแต่พ่อแต่แม่ก็แม่นใส่เบ็ดใส่มองว่านแหเพื่อหามารับใส่ในครอบครัวหามาเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตประจำวันแต่ว่าการวางระเบิดเบาหรือว่าใส่ยาเบื่ออันนี้เป็นการดับศูนย์แท้ๆหรือว่ากวดด่างถ้าว่าเป็นด่างขนาดใหญ่นี่นะบ่ว่าแต่ป่าตัวใหญ่ท่านผู้ฟังป่าตัวน้อยที่ว่าจะเติบใหญ่จะไปแพร่พันธุ์นี่ก็ดับศูนย์ไปดังนั้นการล่าการหาแบบดับศูนย์นี่ต้องได้ช่วยกันเบิ่งช่วยกันแยงท่านผู้ฟังถ้าว่าผิดปกติให้แจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยแจ้งอำนาจการปกครองบ้านบ่หรือว่าแจ้งภาคส่วนใดที่ว่าไวที่สุดให้ไปสกัดกั้นบ่ให้มีเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นและระยะผ่านมามีรายการอาจจะเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือ Facebook การล่าหาแบบดับศูนย์มีการวางระเบิดใส่ยาเบื่อนี่คือการล่าเพื่อดับศูนย์ในนั้นก็มีคลิปวิดีโอมีหลายๆคนที่มาอยู่ในเหตุการณ์และก็เผยแพร่เหตุการณ์หรือว่าปรากฏการณ์แบบนี้สู่สังคมในนั้นก็มีหลายๆคนที่เข้าไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์แต่หรือว่าไปมีคำคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นเป็นเหตุการณ์ที่บ่ควรเอาเป็นแบบอย่างและก็บ่เหมาะสมเลยท่านผู้ฟังผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเด้อในการล่าหาแบบดับศูนย์บ่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ป่าก็ตามผู้ใดที่ว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ซะเนาะให้หาอยู่ในขอบเขตของกฎหมายก็คือเพิ่นตั้งข้อห้ามไว้เขตสัตว์ป่าสัตว์สงวนกับบ่ควรล่าควรหาท่านผู้ฟังและการหาแบบดับศูนย์แบบนี้แม่นผิดกฎหมายดังนั้นเฮามาห่วมแหงห่วมใจกันดีกว่าท่านผู้ฟังคือกับคำขวัญที่ว่าปกปักรักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าคืนป่าให้เป็นดงเพื่อความยืนยงของธรรมชาติเอาล่ะตอนนี้มาเปรียบบรรยากาศอีกก่อนเนาะฝากต้อนเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งรายงานต่อไปนั้นเข้าสู่รายงานท้ายของทางรายการ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองมาเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: เข้ามาพอๆกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังถึงว่าจะเป็นระยะท้ายๆกันยังโอลมกันไปเนาะสร้างความปักปันมอนซืนวังกีนี้กับฝากตอนเสียงเพลงให้แล้วระบบ AM ทางขึ้นกลางและขึ้นสั้นที่ขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวตั้งแต่ไขสถานีจนกว่าจะปิดสถานีพอแหละพบกันนั้นมีรายการอยากโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัททางห้านหัวในธุรกิจอะไรก็ตามอยากให้สินค้าหรือว่าสิ่งที่ท่านเฮ็ดอยู่ธุรกิจของท่านนั้นเป็นที่รับรู้ของสังคมให้พวกเขาเป็นควาต่อเป็นสื่อกลางให้ก็ได้เนาะผ่านทางการโฆษณาผ่านวิทยุทั้งภาพและเสียงลงเว็บไซต์อีกเติมเข้ามาติดต่อพ่อพันธุ์ที่ห้องการวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวในมงรัฐการตั้งอยู่บ้านเสียงเยินเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์เวลานี้ก็คอนๆเข้ามาน้องผู้ใดที่หาฟังตั้งแต่ต้นรายการข้อขอบใจหลายๆอย่าลืมหาฟังรายการนี้ได้1ชั่วโมงมื้อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่ในรายการทุกๆ ทานสบายดี

โอ้ยเถ้าเว้ยลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือบ่ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

เสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเส้นทางไปสู่ความวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านมาพบกันเช่นเคยในรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ก็แม่นออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 10:30 น.ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้และนอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีการบันทึกเสียงและก็มีการออกอากาศสดทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งปัจจุบันนี้พวกเขาก็แม่นออกเพจทาง LNR Infotainment ซึ่งเป็นเพจทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เพราะว่ารายการของพวกเขาแม่นได้กระจายทาง AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์นั่นเองท่านสามารถติดตามรับฟังครับชมได้มาพบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่3ของกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกหวานฮอบเวียน3ซึ่งจัดขึ้นแต่วันที่14และจะดำเนินจนฮอดวันที่18กันยานี้ซึ่งกองประชุมครั้งนี้ก็เพิ่นจะเว้าถึงปัญหา3เอกสาร3ฉบับใหญ่ๆนั่นก็คือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาและก็เอกสารแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2027-32ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระบบระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและเอกสารที่3แม่นแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM หรือว่าสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกหวานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกหวานฮอบเวียนที่3ซึ่งในระยะนี้เนาะกองประชุมเพิ่นก็ได้มีการสืบต่อโดยเฉพาะก็แม่นสืบต่อบาท9สำคัญ1ในความพยายามร่วมกันของประชาคมเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกหวานอย่างแท้จริงอันนั้นก็แม่นหัวข้อเนาะและนอกจากนั้นแล้วเมื่อเว้าถึงปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกอยู่ในลาวเฮาก็แม่นได้รับผลกระทบอย่างนักหน่วงซึ่งระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ในลาวก็แม่นเกิดจากสงครามอินโดจีนตั้งแต่ปี1964หา1973ในระยะนั้นแม่นสงครามอินโดจีนซึ่งเพียงแต่9ปีลาวเฮานี่ถูกถิ่มระเบิดหลายที่สุดประมาณ3ล้านต้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในนั้นก็มีหลายประเภทสเฉพาะระเบิดลูกวานหรือว่าบอมบี้นี่ถูกถิ่มอยู่ในประเทศลาวเฮาในระยะ1964-73เว้าถึงแต่บอมบี้หรือว่าระเบิดลูกวาน270ล้านหน่วยและกันยัง80ล้านหน่วยที่ยังบ่ทันได้แตกอันนี้ตามการประเมินของวิชาการและลาวเฮานี้ถูกถิ่มระเบิดในเนื้อที่87กิโลเมตรมณฑลเนาะและลาวเฮานี้ถูกถิ่มระเบิดใส่เที่ยวบินที่มาถิ่มระเบิดใส่ประเทศลาวเฮาในระยะสงคราม1964-73มีถึง 580,000 เที่ยวบินหมายความว่า8นาทีใดจะมี1เที่ยวบินที่มาถิ่มระเบิดใส่ลาวในระยะสงครามอินโดจีนแต่ปี1964-73และปัจจุบันนี้ระเบิดบอมบี้หรือว่าระเบิดลูกวานที่ยังบ่ทันได้แตกอยู่ในผืนแผ่นดินลาวตั้งแต่เหนือถึงใต้ก็มีถึง80ล้านหน่วยที่ยังบ่ทันแตกเฉพาะนครหลวงของพวกเขาก็มีเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั่นก็คือเมืองปากเงิมและก็เมืองสังทองอันนี้ก็ยังมีอยู่ตั้งแต่เหนือถึงใต้และนอกจากนี้เวียกของเวียกงานของการป้องกันก็คือเวียกงานของบัญหาการแก้ไขบัญหาระเบิดบ่ทันแตกก็มี4เวียกใหญ่ๆเพิ่นก็แม่นได้เร่งใส่การโฆษณาความเสี่ยงภัยการสำรวจกวดกู้การทำลายและก็ช่วยเหลือผู้ประสบของให้และก็คุ้มครองข้อมูลข่าวสารกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เพิ่นไขขึ้นเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่3คือกับเวียงทองเว้าแต่ตนต้นรายการที่หอประชุมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวเฮาเป็นเจ้าภาพภายใต้
หัวข้อว่าแม่นสุกยู่ความคืบหน้าในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานและผู้แทนมีผู้แทนจากบรรดาประเทศรัฐภาคีองค์การจะตั้งสากลบรรดาประเทศผู้สังเกตการจากภายในและวงคณะญาติสากลหลายกว่า800คนซึ่งกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกวานเนื่องจากว่าลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมรัฐภาคีครั้งทำอิฐในปี2010และการรับรองไว้วางใจจากวงคณะญาติสากลให้เป็นประธานและเจ้าภาพอีกครั้งในปีนี้ปี2016ลาวเฮาก็แม่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อบทบาทนำพาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในขบวนสร้างสนธิสัญญาสากลดังกล่าวฉะนั้นเมื่อเว้าถึงปัญหาระเบิดต่างๆที่เกิดขึ้น อยู่ในลาวก็คือถูกทิ่มในระยะสงครามในปี1964-73ตั้งแต่เหนือถึงใต้กับผู้ที่ใช้ชีวิตก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะสถานที่ใดที่ยังบ่ทันได้มีการกวดบ่ว่าจะเป็นไฮนะตาก้าห้วยน้ำลำเซป่าดงภูผาป่าไม้ต่างๆเวลาเฮาไปทำมาหากินเก็บผักหักนอหรือว่าหาปูหาปลาเฮ็ดเวียกงานการเกษตรเฮ็ดสวนต่างๆปลูกหญ้าปลูกเฮือนต่างๆเฮาต้องระมัดระวังในการขุดให้เอาส้วนส้วนเอาบ่ให้ใส่จกเพื่อรูดพรแห้งกระทบเนาะอันนี้นอกจากเฮาใส่ส้วนแล้วผู้ที่เข้าป่าเข้าดงในการเก็บผักหักนอถ้าว่าจะดั่งไฟเวลาแตงยูคัวกินก็เป็นให้คูนดินขึ้นซาวหา30เซนแล้วจึงค่อยดั่งไฟแต่ถ้าว่ามีพลานหินก็เป็นให้ไปดั่งไฟอยู่พลานหินอันนี้เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องอุบัติเหตุและนอกจากนั้นแล้วเวลาที่เฮาจะถางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนต่างๆก็แล้วแต่ก็ต้องได้ถางสูงประมาณ20เซนเนาะอันนี้ก็เพื่อป้องกันบ่ให้มีดหรือว่าผ้ากระทบกับวัตถุที่สงสัยว่าเป็นระเบิดสนั่นทานใดที่เข้าป่าเข้าดงเห็นวัตถุสงสัยว่าเป็นระเบิดคล้ายคือระเบิดอย่าไปใกล้อย่าไปต้องให้เอาหยังหมายไว้แล้วไกลๆละแลนไปรายงานองค์การปกครองบ้านหรือว่าถ้าเป็นนักเรียนก็แม่นรายงานถึงครูอาจารย์หรือทานจะโทรไป1603อันนี้มันสายด่วนเพื่อให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดไปทำลายก็คือไปเก็บกู้ให้ทันเวลาอันนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจากระเบิดบทันแตกที่เป็นเศษสงครามในระยะ1964-1973สงครามอินโดจีนที่ลาวเฮาได้รับผลกระทบจากการทิ่มระเบิดของฝ่ายกงกันข้ามเนาะมาทิ่มระเบิดใส่ลาวเฮาและนอกจากนั้นแล้วท่านสามารถติดตามรับฟังเกี่ยวกับกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3นี้สามารถติดตามรับฟังได้ทางภาคข่าวทั่วไปหรือว่าท่านจะชมทั้งเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาท่านเข้าไปได้ที่ลาว National Radio จะได้รับชมข่าวที่เป็นเสียงที่เป็นตัวหนังสือและนอกจากนั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็มีรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบทันแตกในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00-10:30 ทาง AM ท่านสามารถติดตามรับฟังซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับปัญหาระเบิดตกค้างในลาวตั้งแต่ปางสงครามรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยกับแมนออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆอาทิตย์วันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง AM เวลา 10:00-10:30 สามารถติดตามรับฟังได้เอาอันนั้นก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่พวกเขานำมาเสนอให้ท่านฟังและจะให้ท่านมาฟังเพลงหลังจากนั้นจะให้ท่านมาฟังเกี่ยวกับเรื่องงานวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอีกเนาะตอนนี้มาเบิกบานมนต์ซืนฟังเพลงจากทางรายการ

นธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้ระวังเสริญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: เอาและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลุ่งหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ต้องขอขอบใจกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือมิตรรายการคนเก่าเจ้าเดิมอ้ายอุดรศรีสุวรรณทองเนาะซึ่งเพิ่นก็กดไลค์ให้หยังหลายๆคนที่บ่ได้กดไลค์กดแชร์เนื่องจากว่ารายการของพวกเราบ่ได้ออนไลน์เป็นปกติเนาะเอาก็ต้องขออภัยด้วยและพวกเราจะพยายามออนไลน์ทุกๆวันพุธถ้าว่าบ่มีเวียกหยังพวกเราก็จะมาออนไลน์หรือว่าระบบเน็ตของพวกเราถ้าว่าบ่ขัดข้องพวกเราก็จะมาออนไลน์ให้ท่านได้รับฟังเสียงและก็เห็นใบหน้าของโคสุกนี่เองเนาะแล้วต่อไปจะให้ท่านมาฟังเสียกองมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นท่าแห้งดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะว่าแขวงเสียกองเป็นแขวงตั้งอยู่ภาคใต้ของลาวเฮามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอยู่เสียกองอย่างฝุดฟื้นในแต่ละวันเสียกองนี้มีชายแดนติดจอดกับจำปาสักสารวันอัตปือและนอกนี้ก็ยังเสื่อมจอดประเทศเวียดนามก็คือเมืองดักไล่แขวงก่อนตุ้มติดกับเมืองดักจึงและก็บนอื่นๆอีกด้วยและนอกจากนี้แล้วเว้าถึงเสกองก็มีด่านสากลดักตลอก1แห่งและก็ด่านท้องถิ่น4แห่งและก็ด่านประเพณี1แห่งสำหรับทิศทางแผนการในการส่งเสริมเวียกงานการท่องเที่ยวก็มีหลายรูปหลายแบบแขวงเสกองนี่มีทายแห่งทางด้านการบริการและการท่องเที่ยวโดยมีสถานที่พักมีโรงแรมนี่8แห่งเฮือนพัก33แห่งรีสอร์ท2แห่งสามารถรับแขกก็คือนักท่องเที่ยวได้400คนต่อมื้อและก็มีห้านอาหาร19แห่งห้านบันเทิง2แห่งห้านคาราโอเกะนี่14แห่งแล้วก็ห้านอบนวด3แห่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้สำรวจขึ้นสถิติแล้วมีทั้งหมดนี่42แห่งในนั้นนี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินี่22แห่งประวัติศาสตร์นี่9แห่งวัฒนธรรม7แห่งและแหล่งท่องเที่ยวทางกสิกรรม4แห่งได้สำเร็จการสำรวจขึ้นทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวของแขวงเสียกองแล้วและนอกจากนั้นแล้วสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและก็เปิดบริการนักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาตินั่นก็คือตาดแฟดตาดหัวคนและก็แหล่งท่องเที่ยวทางด้านพลังงานลมก็มี อยู่เมืองดักจึงส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมก็มีเที่ยวสวนหลักเมืองบรรดาเผ่าของแขวงเซกองบ้านวัฒนธรรมดอนกันไม้และสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ก็มีสถานที่มั่นคงประธานคำไต่ศรีพันดอนเมืองอยู่เมืองดักจึงและก็ยังมีอนุสาวรีย์องค์แก้วและแหล่งท่องเที่ยวทางการกสิกรรมก็มีท่าแต่งฟาร์มรีสอร์ทรีสอร์ทส่วนสีสนุกส่วนสนุกส่วนสะสนุกส่วนและกันอยู่เมืองท่าแต่งเนาะและส่วนโสมเมืองดักจึงนี่ก็แม่นเป็นโสมที่หลายคนเนาะให้ความนิยมแล้วก็มีการปลูกสินค้าปลูกผักเป็นสินค้าอยู่บ้านหลักขาวและนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติจุดชมวิวภูงัวเมืองดักจึงแล้วก็เที่ยวตาดไฟใหม่อยู่ท่าแต่งแล้วก็เที่ยวบนอื่นๆอีกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมหลายแขวงเซกองนี้มีสินค้าที่ได้จดลิขสิทธิ์ยั่งยืนขององค์การอาหารและยา5ชนิดก็มีผลิตภัณฑ์หมากไม้เป็นยามีเหล้ามะขามป้อมมีเหล้าหมากจันและก็ยังมีเหล้ากล้วยหอมหวานและเหล้าโสมมีเหล้าโสมหรือว่าโสมมีโสมเปียกและก็โสมแห้งอีกได้และนอกจากนี้ก็ยังมีซาโสมสบู่โสมส่วนเครื่องหัตถกรรมสนเผาก็มีแผ่นแพรสนเผาย่อมสีธรรมชาติมีกาแฟสดและอื่นๆเอาอันนั้นก็แมนเซกองมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งสามารถดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอยู่ในบ้านเฮาเว้าถึงการท่องเที่ยวแล้วเราเฮาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งตั้งแต่เหนือถึงใต้เหมาะบนใดก็แม่นไปบนหั่นแต่ท่านจะเดินทางก็ต้องได้กวดเบิ่งพยากรณ์อากาศก่อนบนใดปลอดภัยแล้วจึงค่อยไปเอาอันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วมาเบิกบานมวลซืนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเฮา

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
0: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
1: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
2: ขอขอบใจกับมิลการทุกท่านที่ตามรับฟังรับชมรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือพวกเราได้เสนอเบื้องต้นแล้วว่าในมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียน3ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14และจะดำเนินจนฮอดวันที่18กันยานี้ซึ่งกองประชุมครั้งนี้ก็มี12อนุกรรมการเพื่อหับประกันการเป็นเจ้าภาพของกองประชุมสากลดังกล่าวและสำหรับมื้อนี้กองประชุมก็แม่นสืบต่อย่ำความพยายามที่จะหยุดติภัยคุมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรและการช่วยเหลือผู้ถูกเคาะให้การร่วมมือและการช่วยเหลือสากลสำหรับตนแรงกองประชุมแม่นจะสืบต่อย่ำความพยายามที่ยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานยางถาวรอีกและนอกจากนั้นก็จะมีมาตรการความโปร่งใสการปฏิบัติตามพันธะมาตรการจัดตั้งปฏิบัติแห่งชาติและเฉพาะมืออื่นนี่ก็จะเซ็นเคยเนาะย่ำคืนความพยายามที่จะหยุดติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานยางถาวรและนอกจากนั้นก็แม่นการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติและก็บัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อการบรรลุจุดประสงค์ของสนธิสัญญาและมืออื่นตนแรงหันจะแม่นจะมีเวียกงานสนธิสัญญาของสนธิสัญญาเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเพิ่นจะเน้นใส่ด้านการเงินด้านการเงินตามมาตรา14ของสนธิสัญญาและเฉพาะวันที่18เป็นมือสุดท้ายกองประชุมก็จะมีการพิจารณาคำห้องขอที่ยืนตามมาตรา3และมาตรา4ของสนธิสัญญาและ การพิจารณาความจำเป็นและระยะห่างของการจัดกองประชุมรัฐภาคีในโตหน้าตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคสองของมาตรา11ของสนธิสัญญาและเฉพาะตนแรงวันที่18กันยานี้เพิ่นก็จะได้ค้นคว้าปัญหาอื่นๆอีกพิจารณาเลยครับห้องเอาเอกสารฉบับสุดท้ายและนอกจากนั้นก็ถือว่าสุดท้ายแล้วกับแม่นปิดประชุมอันนั้นก็คือพวกเรานำเสนอเกี่ยวกับวาระการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกินห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3แต่มื้อนี้จนฮอดวันที่18กันยานี้เนาะพวกเราที่เป็นปวงชนลาวทางชาติก็ต้องได้พร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีโดยเฉพาะก็แม่นรักษาความสงบความสะอาดงามตาเพราะว่าแขกคนที่เข้ามาประชุมอยู่ในบ้านเฮาก็มีหลายประเทศเดห้อยกว่าประเทศอันนี้แหละเป็นใบหน้าใบตาอันนึงได้ก็เพื่อดึงดูดเอาโครงการต่างๆเนาะให้การช่วยเหลือและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะพวกเฮาก็ต้องได้ฮู้ตนเองว่าลาวเฮานี่เป็นประเทศที่ถูกถิ่มระเบิดหลายที่สุดประมาณ3ล้านต้นในปี1964หา1973ในนั้นก็มีระเบิดลูกวานที่มาถิ่มใส่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือถึงใต้มีถึง270ลูกและอันที่ยังบ่ทันได้แตกมีถึง80ล้านลูกเนาะหมายความว่าถูกถิ่มนี่แม่น270ล้านลูกแล้วที่บ่ทันได้แตกแม่น80ล้านลูกอันนี้เวลาใช้ชีวิตพวกเราก็ต้องได้ระมัดระวังเวลาทางรายการเมื่อแล้วมื้อนี้เวียงทบกรคำผู้ดำเนินรายการและเวียงมอนสอนดำเนินผู้ควบคุมเสียงลาทานไปฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: เห็นลูกเขาบอกเหื
2: ้อบอกผมไม่เห็นนะ
1: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจิว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางอย่างที่คือบ่เบิ่งบ่แยงเอาลูกแดกคันถามเขาบ่มีสติแดกลูกเจ้าตายเลย
1: โอ้ยล
2: ู
1: กไปติดติดที่นอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเขาบอกโมเมนมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปรีดถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้มอบความสดชื่นด้วยหนึ่งเสียงเพลงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้สดชื่นกับเสียงเพลงสักก่อนหลังจากนั้นพวกเรากลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นยังดอกนะยุงมากระทบมันสั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เงินหาเงินใส้กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซ้ําบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคําแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ขอให้อดสาสู้เพียนไปให้ถึกป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขนึงไว้อย่าสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นไปพร้อมกันบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาภานะอยู่ตามถนนหนทางอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่หรือว่าท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่26เดือนกุมภาปี2021ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์บล็อกอดีตก็ได้มีการลงบทความเรื่องลำดับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและก็เทคัวหรือว่าการกวดต้อนชาวลาวในสมัยกรุงธนบุรีหรือว่าต้นรัตนโกสินทร์โดยได้มีการให้ข้อมูลว่าถ้าเว้ากันตามความเป็นจริงกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนั้นมีคนเสื้อสายลาว

ที่ว่าถือกว่าตอนหรือว่าถือเทขัวหรือว่าโดยเต็มใจอพยพเข้าไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของไทยในปัจจุบันนี้นำอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่า The Lao in the Early Bangkok ในปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์และเป็นบรรณาธิการโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สานวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนีละอ่องศรีปึ้มหัวนี้เป็นปึ้มที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลมาจากจดหมายเหตุสารตาใบบอกหนังสือกับบังคมทูลหมายหับสั่งซึ่งมีอยู่แผนกโตเขียนและการจารึกหอสมุดแห่งศาสตร์หอจดหมายเหตุแห่งศาสตร์รวมทั้งบทความหนังสือรายงานบทวิจัยต่างๆเพื่อก้าวถึงความเป็นมาและการอาศัยอยู่ของคนลาวตามซุมซนเส้นลาวเวียงลาวพวนลาวคังไตดำหรือลาวโซ่งเป็นต้นซึ่งว่าชาวลาวส่วนหนึ่งถูกผสมกลมกลืนกลายเป็นคนไทยไปแล้วแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมฮีตของประเพณีของตนเองไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและเกี่ยวกับตัวเลขที่คนลาวถือกวาดตอนนั้นแม่นยังบ่ทันมีคำตอบที่แน่นอนท่านผู้ฟังข้อมูลจากฝ่ายลาวเฮาคนลาวถือกวาดตอนไปไทยคาดว่าหลายกว่า 500,000 คนหรือว่าหลายล้านก็บ่แน่ใจและเป็นการกวาดตอนครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าตากสินหรือสมัยกรุงธนบุรีของสยามหลายกว่าสมัยสงครามศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าอนุวงศ์ซึ่งมีหลักฐานในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ในปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์กล่าวไว้ในนี้หน้าที่31ท่านผู้ฟังเพิ่นระบุว่าในสมัยกรุงธนบุรีหรือรัชกาลของพระเจ้าตากสินมีชาวลาวที่ว่าถูกส่งไปเมืองสระบุรีหลายหมื่นคนในยุคนั้นได้มีการบั่นทอนอำนาจทางการเมืองและก็เศรษฐกิจของเมืองเวียงจันทน์เป็นจำนวนหลายก็เห็นให้เจ้าเมืองเวียงจันทน์องค์ต่อมาพยายามที่จะหาหนทางที่จะนำเอาชาวลาวเวียงจันทน์กลับคืนเมืองเดิมความพยายามเหล่านี้ก็เป็นผลเหตุให้ต้องเกิดการสูญเสียชาวลาวเวียงจันทน์และก็ชาวลาวหัวเมืองอื่นๆเพิ่มขึ้นและก็ย้อนสงครามกับเจ้าอนุวงศ์ไทยก็ได้มีการกวดต้อนชาวลาวไปไว้ที่กรุงเทพเป็นถือว่าเป็นครั้งนั้นหลายที่สุดละทางด้านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์เพิ่นได้กล่าวไว้ในหน้าที่32ตืมอยู่ในปึ้มหัวเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ฟังระบุว่าชาวลาวในกรุงธนบุรีและก็หัวเมืองต่างๆบ่สามารถที่จะฮู้ได้เพราะว่าบ่มีการที่จะบันทึกไว้มีจำนวนเท่าใดแท้เพียงแต่เป็นการประมาณค่าเอาก็ถือว่าถูกกวดต้อนมาจำนวนหลายหมื่นจำนวนนี้เป็นยอดโดยรวมประมาณถ้าผู้ฟังเมื่อกวดต้อนไปนั้นระหว่างการเดินทางก็ต้องมีการลบหนีไปได้ล้มตายไปจำนวนหนึ่งอีกเมื่อไปตั้งลักแรงแล้วจำนวนที่ล้มตายลงก็มีหลายเส้นกันทั้งนี้ก็เป็นย้อนความอึดยากความเจ็บป่วยความลำบากจากการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการบุกเบิกที่ดินใหม่เป็นต้นฉะนั้นจำนวนประชากรลาวที่ถูกกวาดต้อนไปก็มีจำนวนเหลืออยู่เท่าไรและก็อยู่เป็นซุมซนใหญ่ๆที่มีเมืองสระบุรีและเมืองเพชรบุรีส่วนเมืองอื่นๆมีชาวลาวตั้งหลักแหล่งอยู่แท้ยกตัวอย่างเมืองราชบุรีเมืองบางกอกหรือว่ากรุงเทพและก็หัวเมืองทางตะวันออกเมืองจันทบุรีเป็นต้นพักเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆผ่อนคลายกันก่อนบิดหนึ่งท่านผู้ฟังหลังจากนั้นแล้วพวกเราจะค่อยกลับคืนเข้าสู่เนื้อในรายการในระยะต่อไป

0: แต่มันก็ปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ไปพอมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอสผมก็เห็นนะ
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าน่ะเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางอย่างที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าว่าบ่มีสติแดกลูกเจ้าไปได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดๆติดๆที่นอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจะเห็นเนาะบอกบ่เห็นมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นผิดใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันก็มีเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึมคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ของท่านศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์อยู่ในหน้าที่33นั้นเพิ่นยังระบุไว้อีกว่าตามการบันทึกของหลวงพ่อชาวตะเวนตกที่ว่าเข้ามาในสมัยนั้นระบุว่าชาวลาวสมัยกรุงธนบุรีส่วนหนึ่งถูกกวาดตอนมาเพราะเสียใจสงครามและก็ตายเสียตามทางมาหลายกว่าจำนวนที่รอดตายถึงกรุงเทพหรือว่าบางกอกกว่า2เท่าซึ่งข้อมูลอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์แม่นถือว่ากงกับข้อมูลในปึ้มประวัติศาสตร์ชาติลาว 5,000 ปีในหน้าที่901ระบุว่าเกี่ยวกับความโหดร้ายของพวกทหารสยามนี้ยังมีในปึ้มประเทศสยามและคนสยามที่เขียนโดยท่านลุยเน่เดลาซงเกียพิมพ์ในปี1904ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศสท่านลุเน่เดลาซงเกียเป็นนายทหารมีสันห้อยเอกประจำอยู่ตรงแก่งเป็นนักค้นคว้าประจำสำนักฝรั่งแห่งตะเวนออกไก่ท่านมีผลงานที่ดีเด่นหลายเกี่ยวกับบูฮานคดีของจามเขมรและก็ได้ถูกส่งมาค้นคว้าที่สยามที่ลาวและก็รัฐต่างๆของมาเลเซียซึ่งในหน้าที่62นั้นที่พรรณนาถึงชะตากรรมของคนลาวหลังจากถูกพวกทหารสยามเผาทำลายนครหลวงเวียงจันทน์ที่แปลโดยท่านห่มพันธ์รัตนวงศ์ศิลปินแห่งชาติและโพสต์อยู่ในFacebook ที่ใส่ชื่อว่าห่มพันธ์รัตนวงศ์ในวันที่27เดือนมิถุนาปี2020โดยในบางตอนนั้นเพิ่นระบุว่าคือดังที่พญาบดินทร์ผู้โด่งดังและก็บรรดาแม่ทัพนายกองของสยามได้ปฏิบัติมาต่อเวียงจันทน์อาทิตย์ให้บรรดาเมืองของศัตรูกลายเป็นเท่าทานจากการจูดเหล่าเผ่าผานก็เฮ็ดให้ทงให้ทงนากลายเป็นดินเป้าห้างผู้คนอเนกนองชายหญิงผู้เล็กเด็กน้อยถูกกวาดตอนไล่ตอนเป็บกุลาหลพาไปหาแม่น้ำเจ้าพญาส่วนเบื้องหลังของพวกเขาก็มีขบวนเกวียนอันยาวยืดตั้งเอาทรัพย์สมบัติมหาศาลเอาพระพุทธรูปค้ำจากวิหารที่ถูกปุนปีเกลื่อนทลายไปนำพวกเขาห้องนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังเหลียวบางเวลานี้ก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มีแต่การท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานร่วมซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงพิธีปิดการฝึกซ้อมห่วมส่งกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์จัดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้ที่สนามฝึกซ้อมจำลองสถานีเปลี่ยนทายสินค้าเวียงจันทน์ใต้บ้านนาควายใต้เมืองไซเศษฐานครวิจันทน์โดยการเป็นประธานของคนโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพท่านนางฟังหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวพลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่ภารกิจการกองทัพหัวหน้าคณะซีนำการฝึกซ้อมห่วมส่งกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026พลตีหลูซินหัวห้องหัวหน้ากรมภารกิจการกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพันเอกเสินซุนหมิงห้องหัวหน้ากรมเสนาหักกรมหับประกันพลธิการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพลจัตวาคำเพงภูมิมาแก้วหัวหน้ากรมเสนาหักกรมใหญ่พลธิการกองทัพพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศคณะนำกรมใหญ่ห้องว่าการกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นคณะซีนำการฝึกซ้อมห่วมส่งกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026บรรดาคณะอนุกรรมการกำลังฮัดเอบจากส่งกองทัพลาวจีนและแขกรับเชิญเข้าร่วมในพิธีคณะซีนำทั้ง2ฝ่ายได้ได้งานผลสำเร็จการฝึกซ้อมโดยพลจัตวาคำเพงภูมิมาแก้วรายงานว่าจุดประสงค์การฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการหัวมือด้านการเพศทหารลาวจีนให้มีคุณภาพและดับมือเข้าสู่ล่องเลิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะกอบกู้ภัยพิบัติแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลาเพื่อเฮ็ดให้ขบวนรถไฟสันติภาพกลายเป็นกลไกสัญลักษณ์หนึ่งแห่งสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือของสองชาติส่งกองทัพลาวจีนเว้าเฉพาะแม่นสองเหล่าหบเสนหักภารกิจการกองทัพลาวจีนให้ดับมือแน่นแฟนการฝึกซ้อมครั้งนี้มีส่งเนื้อในหลักคือการฝึกซ้อมบรรษา3ขั้นและการฝึกซ้อมกอบกู้คนเจ็บโดยจะตั้งเป็น4ขั้นเป็นปัวคือซอกคนและฟื้นฟูขั้นต้นอยู่สถานที่เกิดเหตุขัดแยกปิ่นปัวคนเจ็บอยู่ห้องหมอขั้น2ปิ่นคนเจ็บอยู่ห้องหมอรถไฟและส่งไปห้องหมอแนวหลังการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ยกระดับขีดความสามารถขึ้นอีกบัด91ซึ่งแตกต่างกับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งผ่านมาได้นำใส่อุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์นำใส่โดรนเข้าในการซอกคนนำใส่รถบ่มีคนขับส่งคนเจ็บได้เป็นโอกาสดีสร้างเงินไขให้พนักงานแพทย์หมอกองทัพประชาชนลาวเข้าถึงนวัตกรรมใหม่การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้นำใส่กำลังทั้ง2ฝ่าย710สหายในนั้นฝ่ายจีนมี150สหายนำใส่พาหนะ65คันนอกนั้นยังมีโดรนอุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และขบวนรถไฟเสนาหัก19ตู้ผลสำเร็จครั้งนี้ย้อนการนำของส่งกระทรวงป้องกันประเทศลาวจีนให้ความสำคัญเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแหลมเนื้อความสะดวกคณะซีนำอนุกรรมการและแพทย์หมอทางลาวและจีนมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายพร้อมทางได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุและปัจจัยจากบรรดากรมกององค์การปกครองท้องถิ่นและบริษัทห่างหันต่างๆโอกาสนี้พลโทสายใจกรมสิทธิ์ได้แสดงความชมเชยต่อทุกภาคส่วนที่สำเร็จในการฝึกซ้อมครั้งนี้และตีราคาสูงต่อการหัวมือฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านการเพศขบวนรถไฟสันติภาพ2026ของส่งกองทัพลาวจีนเห็นได้ถึงความสามัคคีพิเศษระหว่าง2รัฐบาลก็คือกองทัพลาวจีนที่ได้ร่วมกันเซ็นสัญญาแผนแม่บทว่าด้วยคู่ร่วมสัตกรรมรอบด้านลาวจีนเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการกอบกู้ช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติร่วมกันระหว่างสงเหล่าหบเสนหักจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่ เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13-18 กันยา2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อปลายตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได
0: ้แม่นว่า
1: อื
0: ้อตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ําเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

อนี่ปะท่านจะได้ทำฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามฟังทั้งสองระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 เมกะและระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

บายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันกับโคศกบีเวลา 11:00 ถึงเวลา 12:00 มาทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้โคศกบีมา 13:00 ทุกมื้อจันทร์ฮอดอาทิตย์เลยเนาะสำหรับระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และก็ทางระบบ AMคลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ติดตามรับฟังรายการกันอยู่ไซแดสำหรับมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นคืนแนวใดสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้แต่ละเมืองก็ยังมีหน้าที่การปกห่มของฝนอยู่คึมฟ้าคึมฝนกันแบบนี้ล่าเขตกระทางเปื้อนนอนหลายเส้นทางกระถึกตัดขาดเนื่องจากว่าน้ำท่วมก็ขอให้มิตรรายการขับขี่สัญญาณพาหนะกันด้วยความระมัดระวังกันแน่เวลาย้ำฝนนี่นะฝนตกมาหน่อยนึงมีต้นหญ้าป่าหญ้าอยู่เขตอ้อมบ้านอ้อมเฮือนนี่ก็เขียวงามแล้วท่านผู้ฟังเนาะคันว่าหกเฮือแล้วถากถางแน่ก็ดีเนาะเพราะว่าจะได้บ่เป็นบอนลบลี่ของบรรดาสัตว์มีพิษสังเกตไหมเวลาฝนตกมานี่บรรดาสัตว์มีพิษนี่ก็ต้องซอกหาบอนลบลี่บอนใดหกหกกะลี่ก็เข้าไปโดยเฉพาะประเภทสัตว์เลื้อยคลานอาสิมากัดมาตอดเฮาลูกหลานเฮาสมาชิกในเฮือนเฮาได้เด้เนาะหกร้ายกับย่านงูย่านขี้เข็บแมงงอดไปซะแน่ทุกทานนอนหรือว่าหกร้ายปลาหยาดตึบนาร้ายก็เป็นบอนลี่ของยุงเนาะป่าหญ้านี่โอ้ยยุงวื้อๆอยู่ว่าซั่นท่านผู้ฟังบ้านเฮานี่แม่นเนาะไข้เลือดออกนี่ได้ยินข่าวตลอดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อตลอดเนาะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองคันมือใดแดดฮ้อนเนาะฟ้าแดดแล้วก็แม่นอนามัยเนาะกระโปะกระป๋องความน้ำทิ่มอันใดมันหกเก็บใส่ถุงขี้เหงื่อเนาะเก็บใส่ถุงดำถุงใหญ่หั่นเอาไว้ฮอดมือที่รถขี้เหงื่อมาขนออกไปให้ข้าเจ้าเก็บไปจัดการบ่ไปจูดสะทรายให้มันเป็นมลพิษทั้งอากาศบ่ให้กินขี้นี่มันรบกวนบ้านเฮือนใกล้เคียงนอนละก่อบ่เอาไปถิ่มสะทรายจังหน่อยบางคนว่าโอ้ยบ่อยากจ่ายค่าขี้เหงื่อนะเอาเก็บใส่ถุงขี้รถไปเลาะเบิ่งบ่อนใดบ่มีคนแถวทุ่งนาแถวป่าแถวหยังห่างไก่บ้านเฮือนคนคือสิบ่มีคนเห็นดอกเอาไปทิ่มอันนี้สร้างความเปื้อนคันถึกจับได้ไล่ทันนี่ถึกปั๊บไหมใส่โทษได้ทุกทานกรณีผ่านมาก็เคยมีมาแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกๆคนสำหรับรายการเฮาต้นรายการโคศกบีพาทุกทานไปเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นนอนน้ำกันซ่องเพลง

0: วเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือทุบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ
0: ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละออเล่า

พาทุกๆท่านอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นอะไรถึกอกถึกใจบ่มีรายการท่านผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่บ่ว่าจะฟังอยู่ทางใกล้ทางไกลขอส่งเสียงเพลงผ่านคลื่นสัญญาณวิทยุของพวกเฮาให้ไปฮอดไปถึงมิตรรายการที่ฟังอยู่ทางภายในทั่วประเทศเลยส่วนทางประเทศนี่ก็ฝากผ่านช่องทางออนไลน์เนาะเพราะว่าสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la มือของการพักพรโคสงบี้ขอพาท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศความมวลซื่นจากทางรายการฝากต้อนให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังน้ำกันตื้ม

การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นหนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม้นเป้าหมาย

ธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ซึ่งตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมานอร์แมนเพิ่นก็ได้ไปเคลื่อนไหวอยู่แขวงหลวงพะบางไปเบิ่งสนามภาคสนามตัวจริงเนาะและก็วันที่14ถึงวันที่18ก็คือในอาทิตย์นี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีการประชุมอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติว่าราการดำเนินกองประชุมของเพิ่นแต่ละมือก็คือหมดมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นแล้วไผที่ว่าจะกายจะผ่านทางเขตหอประชุมโดยเฉพาะโมงเวลาที่บรรดาผู้แทนจะเข้าสู่กองประชุมกายอยากให้ทุกท่านคอยไปคอยมาสังเกตเบิ่งตามการให้สัญญาณของเจ้าหน้าที่ได้ถ้าว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำคอยระบายเนาะถ้าว่ากรณีที่บ่มีเจ้าหน้าที่ก็แม่นปฏิบัติตามสัญญาณจราจรได้เลยหรือว่าเขตอื่นๆน้อมมิตรรายการไปลินไปเที่ยวตามสวนสาธารณะแห่งต่างๆที่เป็นใบหน้าใบตาของนครหลวงเวียงจันทน์ก็อย่าลืมร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีอีกอย่างหนึ่งเรื่องของความสะอาดการทิ่มขี้เหนียวซาซายอยากฝากถึงบรรณาธานได้มีสติมีความผิดชอบนำเนาะเอาเป็นว่าสำหรับตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งเนาะท่านผู้ฟังเนาะม้วนๆกับ2เพลงจากทางรายการ

0: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเนา
0: ะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจ

0: ฟังสองเพลงมวนๆจากรายการมอบให้หวังว่าท่านผู้ฟังจะถึกอกถึกใจเด้อฝากให้เป็นกำลังใจทุกๆคนนอนในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฝากให้ทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้
1: ขอจบบีขอฝากผลิตภัณฑ์จากข่าวละอ่อใบแน่ท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นมะละขี่นกสนิทเมดคิมินซันสนิทเมดผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเลกแพนเอโกติสหรือผลิตภัณฑ์ไอพาร์ทน้องขอฝากผลิตภัณฑ์ที่วามานี่เพื่อท่านผู้ฟังต้องการอยากสมไส้แมนหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปได้เลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะและก็สำหรับตอนนี้บอลลอซาตอนนี้เกี่ยมอีก2เพลงม้วนๆให้ทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันกับ2เพลงนี้

มาพบกันรายงานนี้กับรายการเพลงก่อนเที่ยงเวลาของทางรายการก่อนเหลือบ่หลายขอสกปีขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ติดตามมาจนฮอดระยะท้ายของรายการนี้ก่อนจากกันมื้อนี้เอาซองเสียงเพลงมาปิดท้ายรายการสุมิตรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รับฟังน้ำกันเนาะเอาเป็นเสียงห้องที่เฮาคุ้นเคยกันดีที่พวกเฮาเปิดกันตลอดเปิดกันประจำเลยกับผลงานเพลงของอาจารย์คำพันธ์มาลาบัณฑิตเนาะมื้อนี้เลือกเป็นเพลงแสงเดือนเตือนหักให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันลามิดรายการไปด้วยเพลงนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบเวียนที่3ในมื้อนี้ผู้แทนได้สืบต่อเปิกสหรือการยุติภัยข่มขู่จากระเบิดลูกหวานรัฐบาลญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือล่าสร้างโรงเรียนมัธยมตอนต้นเมืองท่าแตงแขวงเซกอง$120,000กองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สืบโตปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบอนเนเตกที่ตกข้างอยู่ลาวเวียดนามและเอธิโอปีพัฒนาการพัวพันห่วมมือหอบด้านจีนวางแผนสุกยู่การสร้างเฮือนอัศริยะด้วยงบประมาณหลายกว่า200 ตื้อหยวนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในระยะดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบเวียนที่3สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้ลงนามในแถลงการณ์เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหรือ CCMในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานกองประชุมสากลครั้งนี้ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าวและให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความสุมเสยอย่างอบอุ่นต่อท่านเบนดิโตดอสซานโตสเฟรสตัสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการร่วมมือติมอร์เลสเตที่ได้แสดงเจตจำนงและให้คำหมายมั่นในการลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานการลงนามในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีของประเทศติมอร์เลสเตแม้นผลสำเร็จจากความพยายามอันต่อเนื่องของลาวในฐานะประธาน CCM ร่วมกับวงคณะญาติสากลปลุกระดมคนขวยให้มีประเทศรัฐภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มขึ้นในระยะเป็นประธานลาวจัดกองประชุมสัมมนาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวาน2ครั้งสำหรับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29 พฤษภาคม 2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์และภาคพื้นแอฟริกาจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5 มิถุนายน 2026ที่นครหลวงอาดิสอาบาบาประเทศเอธิโอปีซึ่งเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าการโฆษณาให้เห็นถึงความอันตรายของผลกระทบของระเบิดลูกหวานและการพัวพันสองฝ่ายที่ดีระหว่างลาวและติมอร์เลสเตแม้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุกยุ่งให้การขยายสมาชิกในครั้งนี้การเข้าเป็นภาคีของติมอร์เลสเตแสดงถึงความสามัคคีในครอบครัวอาเซียนซึ่งเป็นการแสดงให้วงคณะญาติสากลเห็นว่าการลบล้างผลกระทบที่เกิดจากระเบิดพันแตกแม้นพันธะหน้าที่รวมของทุกประเทศทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบและบ่ได้รับผลกระทบการตัดสินใจของประเทศติมอร์เลสเตข้างประวัติศาสตร์นี้มันเป็นบาดก้าวสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการขยายสมาชิกของภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานและจะประกอบส่วนสำคัญให้ขบวนการลดพรอาวุธของสากลถึงว่าประเทศติมอร์เลสเตจะบ่เคยได้รับผลกระทบโดยโกงจากระเบิดลูกหวานก็ตามแต่ประเทศติมอร์เลสเตได้เลือกที่จะยืนเคียงข้างบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและหลักการมนุษยธรรมสากล
0: เมื่อนี้เป็นมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกหวานรวมทั้งกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญจำนวนหนึ่งที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-18 กันยานี้จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสำหรับหมดมื้อนี้ผู้แทนกองประชุมได้สืบต่อเปิกสหรือกันผ่านกองประชุมระดับสูงเพื่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดขึ้นจากระเบิดลูกหวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกคอหายจากระเบิดแตกใส่การร่วมมือและการช่วยเหลือของสากล ความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ได้แตกการปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานบ่ได้จำกัดเพียงแต่การนำใส่ผลิตและสะสมระเบิดลูกหวานเท่านั้นหากยังควบคุมไปถึงการเก็บกู้ช่วยเหลือผู้ถูกขอให้และการนำใส่ทรัพยากรของโลกเติมอีกเพื่อลดพลผลกระทบจากระเบิดบ่ฮั่นแตกตกค้างต่อการดำเนินกองประชุมในมื้อนี้ถือเป็นกองประชุมสำคัญเพื่อให้บรรดาประเทศรัฐภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้สืบต่อแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานกำหนดแผนการร่วมมือสุกยู่การปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติผลิตการนำใส่และการสะสมระเบิดลูกวานลดพรผลกระทบต่อพลเรือนและอื่นๆบรรดาผู้เทนจากประเทศรัฐภาคีสืบโตปึกสหฤห่วมกันเกี่ยวกับโคคงข้างและวางทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าเพื่อหับประกันเฮ็ดให้เวียกงานเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนอกจากการดำเนินกองประชุมแล้วภาคส่วนต่างๆอยู่ในคณะกรรมการรับผิดชอบได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงและต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อหับประกันเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีผลสำเร็จอย่างจบงามหับประกันความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยพันเอกศรีนครสุริวงศาห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะเพาะภายในกองประชุมว่า
2: จัดสรรแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกหรือว่าฮู้การเฮ็ดหน้าที่ของพวกเฮานี้อันนึงกับพวกเฮาได้แต่งตั้งมอบหมายการรับผิดชอบชี้นําแต่ละจุดเนาะโดยรวมก็แม่นแต่ละหัวหน่วยวิสาสะเพาะได้จัดตั้งเฮ็ดหน้าที่ตามจุดมอบหมายแล้วก็แต่ละมื้อทุกๆมื้อพวกเราก็สิมีการส่องแสงรายงานสภาพรอบด้านในการเฮ็ดหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็บัญหาการตอบสนองท่านเครื่องรับใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เฮาก็ได้กวดกะไว้แต่ละมื้อเนาะก็โดยรวมมันก็บ่มีปัญหาหยังสภาพก็ยังปกติอยู่ก็กองประชุมตอนนี้ก็คือบรรดาท่านได้รับรู้ก็เป็นกองประชุมระดับสากลเนาะที่สปลาวของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสรรเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบว่าร่วมก็เป็นหน้าที่ร่วมของทั่วปวงชนรอบด้านฉันอีกเทื่อนึงข้าพเจ้าในนามคณะอภิชอบอยู่ในจุดดังกล่าวก็ขอแห่งห้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าหรือว่าว่ารวมว่าเฉพาะกับเป็นชาวนครหลวงนครหลวงจันทร์จงให้การร่วมมือในการเฮ็ดหน้าที่เวียกงานป้องกันชาติป้องกันสังคมแล้วก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่แขกหรือว่าคณะผู้แทนที่เดินทางมาร่วมกองประชุมก็คือการท่องเที่ยวในขอบเขตตัวประเทศโดยความปิติชุ่มชื่นก็คือมีความพึงพอใจในการต้อนรับของประชาชนลาวของพวกเรา
0: สำหรับสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ได้รับรองเอาอยู่ที่นครดับลินประเทศเอียร์ลังในปี2008และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2010ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นรัฐภาคีและลงนามทั้งหมด124ประเทศกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนความคืบหน้าการปฏิบัติสนธิสัญญาใน5ปีผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางและบุริมสิทธิ์ใหม่ให้แก่สนธิสัญญาพร้อมกันนั้นยังได้มีกองประชุมปิ่นอ้อมและการวางแสดงผลงานไปพร้อมกันกองประชุมครั้งนี้จะได้รับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2075-2032และแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
1: เมื่อวานนี้ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ต้อนรับคณะผู้แทนงานสมาคมเสียงเคียนลาวนำโดยท่านเจริญเยียเป่าเฮออดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตท้องประธานสภาแห่งชาติประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงเคียนลาวเพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงเคียนลาว ท่านเจริญเยียเปาเฮอได้รายงานจุดประสงค์การเยี่ยมยามรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวรับทราบภายหลังที่เสียงเคนเสื้อซาดลาวได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมของคนเสื้อซาดลาวและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์โลกสมาคมเสียงเคนลาวได้เสนอต่อขันเทิงเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเพื่อเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อเคนลาวเป็นการอนุรักษ์รักษาเคนและเสียงเคนลาวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวเป็นจุดตั้งโฮมนายสางเคนและหมอเคนให้เติบมีขนาดตัวยิ่งขึ้นท่านนังสวนสวรรค์วิญญาเกตได้แสดงความต้อนรับและย่องยอซุ้มเสยการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงเคนลาวเป็นการประกอบส่วนปกปักรักษาเคนและเสียงเคนลาวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ส่วนการเสนอของสมาคมเสียงเคนลาวเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อเคนลาวกระทรวงจะนำไปเสนอต่อขันถึง
0: วันที่14กันยายนนี้ท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะนำของแขวงแผนกการที่เกี่ยวข้องอมข้างแขวงเลขาภาคนครและคณะนำนครปากซีได้ลงกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามจุดสำคัญต่างๆภายในนครปากซีท่านอรุณไซสุนราชได้เน้นนักว่าการลงติดตามกวดกาครั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาเทศบาลนครปากซีให้มีความสะอาดสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นเจ้าการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองสร้างภาพพจน์ที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการกักเก็บความพร้อมรอบด้านไว้แต่หัวทีเพื่อห้องหับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมยามนครปากซีโดยเฉพาะในระยะบุญปวารณาออกพรรษาสวงเฮือที่จะมาถึงรวมทางการกักเก็บความพร้อมให้แก่งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ที่แขวงจำปาสักจะเป็นเจ้าภาพในปี2028การลงกวดกาครั้งนี้ได้เน้นใส่จุดสำคัญและเขตที่ประชาชนสัญจรหนาแน่นรวมทางบางจุดตามเส้นทางเลขที่13ไต่และจุดสำคัญอื่นๆเพื่อกวดกาสภาพความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดจุดจอดรถและความปลอดภัยเลขาภาคแขวงจำปาสักยังได้ให้ทิศซี่นำสำคัญเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่แก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จก่อนฮอดงานบุญสวงเหือประจำปี2026ให้เอาใจใส่เพิ่มทวีความปลอดภัยและติดตั้งปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้การได้ดีจัดระเบียบเขตทางยางให้คนสามารถยางได้สะดวกพร้อมทางจัดระเบียบห้านขายเครื่องเข็มทางความสะอาดให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาขี้เหงื่อและความสะอาดตัวเมืองกวดกาและซ่อมแปลงระบบไฟยางทางตามเส้นทางต่างๆให้มีความสว่างสำรวจและปรับแปลงเส้นทางที่เปเพให้สัญจรไปมาได้สะดวกจัดสรรการตกแต่งต้นไม้และการประดับประดาตัวเมืองให้สวยงามจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบจุดจอดรถและคิวรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตอนท้ายคณะนำแขวงจำปาสักยังได้มอบกองอุปกรณ์หับไส้เวียกงานวิสาสะโพให้คณะโฆษณาอุหมแขวงเพื่อนำไปใส่คณะเวียกงานวิสาสะโพ
1: เมื่อวานนี้คณะผู้แทนลาวและคณะผู้แทนรัสเซียได้ดำเนินการเจรจาส่งฝ่ายผ่านระบบทางไกลเกี่ยวกับห่างสนธิสัญญาระหว่างลาวและสหพันธ์รัสเซียว่าด้วยการปกป้องพลเมืองซึ่งกันและกันจากการละเมิดความยุติธรรมระหว่างประเทศคณะผู้แทนลาวนำโดยท่านคำเพชรสมบรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดฝ่ายสหพันธ์รัสเซียนำโดยท่านปาฟิรอฟคอนสแตนตินส์ยูยีวิชท้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหพันธ์รัสเซียมีคณะผู้แทนจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้หัวหน้าคณะผู้แทนสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์พันธมิตรภาพอันยาวนานความไว้วางใจและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและรัสเซีย ฝ่ายลาวได้แสดงความขอบใจต่อกระทรวงยุติธรรมรัสเซียสถานทูตรัสเซียประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องของฝ่ายรัสเซียที่ได้ประสานสมทบอย่างใกล้ชิดจริงใจและสร้างสรรค์ตลอดระยะการค้นคว้าและก้าเกี่ยมการเจรจาการเจรจาดำเนินไปด้วยบรรยากาศมิตรสหายกงไปกงมาสร้างสรรค์บนจิตใจแห่งความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันสองฝ่ายได้พิจารณาทางสนธิสัญญาเป็นแต่ละมาตราแลกเปลี่ยนทัศนะด้านกฎหมายปรับปรุงถ้อยคำทางด้านนิติกรรมและพิจารณากลไกการประสานงานเพื่อให้เนื้อในของสนธิสัญญามีความจะแจ้งหัดกุมสมดุลและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลห้างสนธิสัญญาประกอบด้วย19มาตราโดยกำหนดหลักการและกลไกสำคัญเกี่ยวกับพื้นฐานการนำใช้สนธิสัญญานิยามของบุคคลที่ได้รับการปกป้องบุคคลที่3และคำฮ้องขอการบ่แทรกแซงกิจการภายในการพิจารณาคำฮ้องสิทธิคุ้มกันพนักงานของรัฐองค์การใจกลางประสานงานการรักษาความลับค่าใช้จ่ายการให้สัตยาบันผลศักดิ์สิทธิ์และการสิ้นสุดสนธิสัญญาโดยรวมแล้ว2ฝ่ายมีความเห็นดีเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับเนื้อในของหางสนธิสัญญาซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การลงนามและให้สัตยาบันในขั้นต่อไปตามกฎหมายเมื่อสนธิสัญญาฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเป็นพื้นฐานด้านกฎหมายอันสำคัญของ2ประเทศในการปกป้องพลเมืองซึ่งกันและกันตามที่สนธิสัญญาได้กำหนดไว้พร้อมทั้งจะเป็นกลไกด้านกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมมือภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ให้ข้ามแดนและสนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่าง2ประเทศเฮ็ดให้ขอบการร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรมระหว่าง2ประเทศมีความครบถ้วนชัดเจนและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยเหตุนี้ผลของการเจรจาครั้งนี้จึงเป็นทั้งความคืบหน้าด้านนิติกรรมและขีดหมายความสำคัญของการร่วมมือ2ฝ่ายประกอบส่วนหัดแน่นสายพันธมิตรภาพหรือความไว้วางใจระหว่างลาวและรัสเซียพร้อมทั้งเปิดกว้างการประสานงานระหว่างองค์การใจกลางประสานงานองค์การอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีเนื้อในมีกลไกและมีมากผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
0: ระหว่างวันที่8หาวันที่11กันยายนนี้กรมอศิวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเปิดกว้างระดมแนวคิดในการปรับปรุงและทบทวนกฎหมายว่าด้วยอศิวศึกษาที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาราวนกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านติงคำสุรินทาห้องหัวหน้ากรมอศิวศึกษาแจ้งให้ฮู้ถึงจุดประสงค์การเปิดแนวความคิดในการปรับปรุงเนื้อในกฎหมายว่าด้วยอศิวศึกษาในกองประชุมครั้งที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่17กรกฎาคม2026ในกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการนำเสนอขบวนการและดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอศิวศึกษารับฟังการนำเสนอหางกฎหมายว่าด้วยอศิวศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นโดยรวมเพื่อเป็นทิศทางดำเนินกองประชุมจัดเป็น4กลุ่มเพื่อดำเนินการค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อในห่างกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษาประกอบมี16ภาคส่วน15หมวดและ111มาตราการดำเนินกองประชุมตลอดระยะ4วันสามารถสังรวมได้เกี่ยวกับคำคิดเห็นของ4กลุ่มซึ่งเป็นข้อมูลที่มีเหตุผลและเลือกเซิงเป็นประโยชน์หลายให้คณะรับผิดชอบนำไปสรุปสั่งรวมเข้าใส่เนื้อในแต่ละภาคแต่ละหมวดแต่ละมาตราของกฎหมายให้มีเนื้อในละเอียดจะแจ้งและครบถ้วนนอกจากนั้นยังได้ลงเลิกค้นคว้าภาคที่8สภาที่ปรึกษาอาชีวศึกษาและมาตราที่50ของหมวดที่4ภาคที่6ท่านนางดาราวนกิตติพันธ์ได้ย่องยอสุ่มเสยคณะผู้สอบและเน้นนักให้ผู้แทนกองประชุมสุ่มใส่ค้นคว้าปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและสิ่งท้าทายจากผลการประเมินในระยะผ่านมาเป็นต้นการกำหนดพระบทบาทสิทธิ์และนาทีของสถานอาชีวศึกษาให้มีความจะแจ้งและสอดคล้องกับตัวจริงการเชื่อมโยงกับตลาดแห่งงานสุ่มใส่กำหนดนโยบายสุกโยส่งเสริมและสร้างแห่งจูงใจเพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการและหงจักของงานเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐานอาชีพหลักสูตร จัดการเรียนการสอนฝึกงานและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาให้เป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ก็เสื่อมโยมอาชีวศึกษาเข้ากับการผลิตสร้างเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมาตรฐานสีมือแห่งงานปรับปรุงกลไกการประเมินและการหับรองวุฒิการศึกษาให้มีมาตรฐานเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพสร้างเงื่อนไขให้เยาวชนแม่หญิงผู้ได้โอกาสและประชาชนในเขตห่างไกลโศกลีกมีโอกาสเข้าถึงการฝึกอบรมวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตปรับปรุงกลไกการคุ้มครองด้านการเงินสำหรับเวียกงานอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสอดคล้องทางด้านนิติกรรมหับประกันให้ห่างกฎหมายฉบับนี้บ่ขัดกับกฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการศึกษากฎหมายว่าด้วยแห่งงานและอื่น
1: ๆรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองเมืองถัดแตงแขวงเซกองรวมมูลค่า $120,000พิธีสิ้นสัญญาการสืบเลือล่าโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองเมืองถาแตงจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยูสถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวมิทานโคอิซึมิซึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวท่านังศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านังศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองมีคำเห็นว่าพิธีเซ็นสัญญาการสืบเหลือครั้งนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่เมืองถาแตงอาคารเฮียนและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้นักเฮียนและครูอาจารย์อยู่ท้องถิ่นภาคฐานอย่างแท้จริงพร้อมทั้งขอบใจอย่างจริงใจและฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นผ่านสถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนทุนส่วนเหลือลากภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองรวมมูลค่า $120,000
3: ในนามต่างหน้าให้แก่คณะพรรคคณะกรรมการปกครองแขวงขอแสดงความขอบอกขอบใจอย่างสูงและฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้ความสำคัญญาติแยงทื่นฮ้อนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมต้นๆหัวเมืองเมืองถะแตงเป็นมูลค่าทั้งหมด118,582 ดอลลาร์สหรัฐทื่นช่วยเหลือดังกล่าวนี้เห็นว่ามีค่าสูงหลายเป็นทื่นฮ้อนที่ล้ำค่าและจะได้จัดสรรเข้าในนาเวียกสำคัญต่างๆซึ่งจะได้ซุ้มใส่บรรดานาเวียกที่สำคัญดังนี้1การก่อสร้างอาคารเรียนมูลค่า96,411 กว่าดอลลาร์สหรัฐจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน12,135 ดอลลาร์สหรัฐก่อสร้างห้องน้ํา8,356 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมนี้ก็มีงบประมาณติดตามกวดกา1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีเน้นนักให้ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองถาแตงและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงพร้อมกันเอาใจใส่ติดตามคุ้มครองและสุกยู่การก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองให้ดำเนินไปตามมาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
0: กองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สืบต่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจและเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อหาประกันความปลอดภัยในการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าโอกาสเข้าร่วมวางแสดงผลงานการกวดกู้ระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวในกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยายนนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์พันโทไซพลอภัยราชห้องหัวหน้าการเมืองกองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523ให้สัมภาษณ์ว่ากองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สร้างตั้งขึ้นในปี2013มีภารกิจบาทและหน้าที่หลักในการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดทางด้านมนุษยธรรมอยู่พื้นที่ทำการผลิตและปลูกฝังของประชาชนส่งแขวงเป้าหมายคือบ่อลีคำไซและแขวงเวียงจันทน์สำหรับแผนการเคลื่อนไหวประกอบด้วย5หน้าเวียกคือเวียกโฆษณาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกเวียกสำรวจโบเมนวิชาการเวียกสำรวจด้านวิชาการเวียกทำลายเคลื่อนที่เวียกกวดกู้ เพื่อปลดปล่อยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากระเบิดลูกหวานปัจจุบันกองพันได้จัดตั้งทีมงานประจำกันอยู่เมืองกาซีแขวงเวียงจันทน์1ทีมและอยู่เมืองค้ำเกิดแขวงบุรีรัมย์ไซ1ทีมนอกจากปฏิบัติงานอยู่2แขวงเป้าหมายแล้วยังจะเคลื่อนที่ไปทำลายและแก้ไขซุกเซินตามแจ้งการของประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเช่นการลงแก้ไขเหตุอยู่แขวงเสนบุรีการกวดกู้บ่มใหญ่อยู่บ้านนาวาเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์และบ้านน้ำพาวเมืองค้ำเกิดแขวงบุรีรัมย์ไซ
4: การจัดตั้งปฏิบัติปัจจุบันนี้ทีมงานที่เฮาแม่นได้ประจำอยู่2แขวงก็คือแขวงเวียงจันทน์มันประจำอยู่1ทีมอยู่เมืองกาสีแขวงบุรีรัมย์ไซมันประจำอยู่เมืองค้ำเกิดมีจำนวน1ทีมเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกในช่วงไตรมาส3นี้จะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตต่อหน้าที่เฮาจะได้ประกอบทีมและก็สืบต่อตามแผนบุรีรัมย์ซิตี้ที่ทางเมืองแขวงได้จัดส่งให้เคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและการเคลื่อนไหวตาม5กิจกรรมที่เฮาได้รายงานมาเบื้องต้นนั้นก็คือได้ลงเฮ็ดอีกสืบต่อเป็นไตรมาส4ของปี2026นี้แล้วก็จะได้สืบต่อ2027แล้วก็ได้สืบต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่แจ้งเส้นบ่มใหญ่ที่ยังตกค้างอยู่บ้านนาว่าเมืองโทรคมนี้ให้มีความปลอดภัย 100% อันนี้เป็นหน้าเวียกเราต้องได้สืบต่อได้แก้ไขบ่มใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นที่มีความเป็นอันตรายที่ใกล้กับงานประชาชนอยู่บ้านน้ำพาวเมืองคำเกิดแก่งบุรีคำไสที่นี้เราจะได้ร่วมมือกับโครงการปฏิบัติงานคือโครงการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติขึ้นที่ว่าเพิ่นช่วยเหลือก็คือเป็นโครงการปวยก้าของดอกเกาหลี
0: พันโทไสพรอภัยราชให้ฮู้ตื่มว่าการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนได้แตกที่ตกค้างแม่นเวียกบุรีรัมย์ซิตี้ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการเข้าร่วมวางแสดงผลงานในกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นของกองทัพในการสุ่มใส่เฮ็ดให้พื้นที่ทำการผลิตของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตห่างไกลโศกลีกปลอดภัยจากระเบิดบ่อนได้แตกที่ตกค้างอย่างสิ้นเชิงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่14กันยายนนี้ว่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่18ท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้พบปะกับท่านอาบีอาเมดอาลีนานายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียในการพบปะครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามถือว่าเอธิโอเปียเป็นขั้วมือสำคัญอยู่แอฟริกาเสนอให้ส่งฝ่ายสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจด้านการเมืองและสุขยู่กันแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเพื่อสร้างหากละโอกาสหัวมือทางการค้าการลงทุนดำเนินธุรกิจนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียยั่งยืนว่าเวียดนามเป็นขั้วมือบุริมสิทธิ์และปรารถนาอยากพัฒนาการพัวพันหัวมืออย่างรอบด้านระหว่าง2ประเทศปรารถนาอยากให้บรรดาวิสาหกิจเวียดนามเพิ่มทวีการลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่เอธิโอเปียเป็นต้นในบรรดาของเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รัฐบาลเอธิโอเปียยั่งยืนจะสร้างเงินไขสะดวกให้แก่วิสาหกิจเวียดนาม
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานโดยเปิดเผยข้อมูลแผนการปฏิบัติงานในวันที่14กันยายนนี้ว่าเพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าประเภทเฮือนอัศริยะแนใสเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการนำใส่และขายพร้อมทางการสนองสินค้าที่มีคุณภาพสูงของจีนแผนการดังกล่าวได้รับการร่วมมือจาก8หน่วยงานของรัฐบาลจีนรวมมีกระทรวงการค้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการสนับสนุนการปรับปรุงเฮือนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุพร้อมทั้งยกระดับเฮือนเก่าให้กลายเป็นเฮือนอัศริยะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริโภคของประชาชนกลุ่มต่างๆให้ดีขึ้นแผนการนี้ของจีนได้กำหนด7มาตรการหลักคือขยายความต้องการสินค้าเฮือนอัศริยะที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงระบบมาตรฐานเฮือนอัศริยะสนับสนุนการบริโภคสินค้าเฮือนอัศริยะพัฒนาผลิตภัณฑ์เฮือนอัศริยะให้เหมาะสมกับผู้อายุสูงจัดระบบวางสู่บริการรีไซเคิลสินค้าครัวเรือนที่ใช้แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการบริการชุมชนการเสริมสร้างความช่วยเหลือทางด้านการเงินและงบประมาณนอกจากนั้นแผนการดังกล่าวยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตเร่งการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือนอัศริยะพร้อมทั้งสนับสนุนให้ห้างขายสินค้า ตบแต่งเฮือนและศูนย์การค้าจัดตั้งศูนย์ประสบการณ์เฮือนอัจฉริยะและห้องวางแสดงตัวอย่างสำหรับระบบเฮือนอัจฉริยะแบบครบวงจรและเฮือนดิจิตอลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พญศิษฐ์และดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
5: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่พาไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อค้ำ
6: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกค้ำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
5: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
6: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นน่ะ
5: ว้าวพอดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าวไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอะเล็ก
6: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
5: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
6: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นอยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30 หา 13:00 เป็นเวลา30นาทีเต็มเนาะพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีทางระบบ FM ตื้มอีก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 นาทีหา 15:30 นาทีสำหรับระบบ FM นี้แม่นจะออกอากาศ25นาทีเต็มซึ่งว่าออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาได้และในมื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาและมาพบกับรายการของพวกเฮาในมื้อนี้เนาะทางรายการก็จะได้มีการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคะแนนการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้เสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งมื้อนี้จะเสนอหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/สพส.ลงวันที่6ธันวาคมปี2018รายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ว่าในตอนตัวนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อน

0: เสียงเพลงมวนๆก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วเนาะหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้เนาะก็เป็นระยะที่2ของรายการซึ่งว่าระยะที่2นี้ก็เป็นระยะของการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังซึ่งมื้อนี้จะนําเอาข่าวสถาบันยุติธรรมแห่งชาติสรุปศกเหียน2025-2026และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในต้นเดือนกันยา2026ที่ผ่านมาที่สถาบันยุติธรรมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีหัวหน้าห้องหัวหน้าสถาบันยุติธรรมแห่งชาติบรรดาหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมห้องการศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจผู้ต่างหน้าจากศาลประชาชนสูงสุดองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาตลอดฮอดครูอาจารย์และนักศึกษากฎหมายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในพิธีทานปริญญาเอกประเสริฐสว่างดีหัวหน้าสถาบันยุติธรรมแห่งชาติก็ได้ขึ้นผ่านบทรายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จในการก่อสร้างนักศึกษากฎหมายศกปี2025-2026ซึ่งประกอบมีระบบปริญญาตรีหุ่นที่11และระบบปริญญาตรีต่อเนื่องหุ่นที่7ตลอดระยะการห้ำเฮียนผ่านมานักศึกษาในแต่ละระบบก็ได้เอาใจใส่ศึกษาคุณครูห้ำเฮียนพร้อมทั้งได้สอบเสียงแต่ละวิชาและสามารถป้องกันบทโครงการจบสั้นตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาอนุมัติอย่างครบถ้วนในศกเหียนนี้มีนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรทั้งหมดจำนวน192คนหญิง76คนแบ่งเป็นระบบปริญญาตรีหุ่น11จำนวน158คนหญิง66คนระบบปริญญาตรีต่อเนื่องหุ่นที่7จำนวน34คนหญิง10คนหลังจากนั้นก็ได้มีการมอบรับใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษากฎหมายที่สำเร็จการศึกษาซึ่งให้เกียรติมอบโดยท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและมอบใบยองยอให้นักศึกษาที่เฮียนดีเฮียนเก่งโดยท่านปริญญาเอกประเสริฐสว่างดีหัวหน้าสถาบันยุติธรรมแห่งชาติในตอนท้ายของพิธีท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ได้ให้เกียรติโอลมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งท่านก็ได้กล่าวย่องยอชมเชยครูอาจารย์ที่ได้เอาใจใส่ศิษย์สอนและนักศึกษาที่ตั้งหน้าศึกษาคนคว้าห้ำเฮียนปฏิบัติตามหลักมูลการศึกษาและระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดีพร้อมนั้นท่านยังได้เน้นหนักให้คณะสถาบันครูอาจารย์เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรทางด้านกฎหมายออกรับใช้สังคมไปเคียงคู่กับการยกสูงคุณภาพการศึกษาให้นับมือนับสูงขึ้นและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระยะใหม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านผู้ฟังที่อยากแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวสถาบันยุติธรรมแห่งชาติสรุปศกเหียน2025-2026และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนว่าระยะหน้าทางรายการก็จะได้มีการเสนอเนื้อในเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์เนาะตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: อัลโหลอ
2: ัลโหลสมอนสะดวกลมสายบอ
1: สะดวกละบอมีอย่างเด้ว่ามาเลย
2: โอ้ยบ่มีอย่างหลายดอกคือว่าเฮาไปร่วมกองประชุมมาเกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่พยาธิโควิด -19 ระบาดฮะเด้
1: โอ้แม่นหวา
2: ปัจจุบันนี้รัฐบาลเฮาสุกยูและส่งเสริมการแก้ไขธุรกิจที่อยู่ในสภาวะล้มละลาย

0: ายหรือไกด์จะอยู่ในสภาวะล้มละลายโดยการสร้างกลไกและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถฟื้นฟูกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือล้มละลายถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
1: เมนหมาน
0: อกจากนั้นเพิ่นยังใหญ่ปื้มกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เฮาได้สองหัวเลยว่าจะปั่นให้โตอ่านหัวหนึ่งเห็นโตจมเรื่องปัญหาบริษัทของโตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดลองเอาไปศึกษาเบิ่งเด้อเพื่อว่ามีวิธีแก้ไขได
1: ้โอ้คือมันน่าสนใจแท้คำแพงเฮาอยู่เฮือนนี่ล่ะมื้อนี้บ่ได้ออกไปใส่ดอก
0: ว้าดีๆจักหน่อยเฮาไปแวะรับลูกอยู่โรงเรียนแล้วจะแวะเอาไปให้เด้อ
1: โอเคโอเคขอบใจเด้อโตบ่แวะลงมาดื่มน้ำก่อนบ
2: ่ได้แล้วได้แล้วเฮาฟาวเด้หน้าที่แม่รออยู่อ่านแล้วมีอย่างข้องใจจึงลมกันตื้มเนาะ
1: โอเคโอเค
3: อาหารเช้าแล้วล่ะบ่เมียเอ้ยแม่เจ้าเฮ็ดหยังกินเด้มื้อนี้นะ
1: แล้วๆหาไว้อยู่หน้าโต๊ะเด้อพอมัน
3: ว้าแม่นจะอ่านหยังข่อยเห็นอ่านแต่มื้อคืนนี้พุ่นตื่นเช้ามายังมาอ่านต่ออยู่กินข้าวเป็นหมู่ข่อยเด้กินคนเดียวมันบ่แซ่บ
1: เจ้ากินก่อนโลด
3: โอ้ยสำคัญปานนั้นพุ่นบ่เว้าให้ข้อยฟังเบิ่งดู
1: นี่เด้ข่อยอ่านปื้มกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจ
3: ปาโทแต่ซื้อก็ยังยาวปานนั้นไผสิจื้อได้เว้าขึ้นใหม่เบิ่งรู้หั่นน่ะ
1: ซื้อว่ากฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจเจ้านี่ก็ตั้งแม่นโพดเนาะจื้อยากเจ้านี่นะบาดเบอร์ผู้สาวหั่นนะเขาเว้าเธอเดียวจื้อดีดี
3: โอ้ยเมียก็ได้อย่าเปลี่ยนเรื่องล้มนะเว้ามาให้ฟังเบิ่งดูว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หยังผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอันใดแด่เอาแบบทั้งรวมโดยย่อแต่เข้าใจง่ายเด้อเมียเอ้ยข่อยสวยแล้วฝากกินข้าวฝากไปเวียก
1: โดยกฎหมายฉบับนี้หั่นนะเพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิสาหกิจที่ว่าอยู่ในสภาวะล่มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล่มละลายหรือว่าง่ายๆก็คือว่าวิสาหกิจที่ว่าประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินที่ว่าบ่สามารถสำระหนี้สินหรือคาดคะเนว่าจะบ่สามารถใช้หนี้สินในอนาคตอันใกล้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องและว่องไวเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่การดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวสร้างรวมย่อก็คือแนวนี้ล่ะพอมันเอ้ยมีเวลาน่ะให้อ้ายอ่านคืนเอาเด้อ
3: โอ้แม่นว่ะสันอีกข้อหนึ่งไอ้บ่เข้าใจคำว่าฟื้นฟูและล้มละลายของวิสาหกิจมันหมายความว่าแนวใด
1: ฟังเอาเด้ออันนี้ก็สรุปโดยย่อคือกันนี่การฟื้นฟูนี่ก็แม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังพบพ้อความยุ่งยากทางด้านการเงินที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้โดยมีการร้องขอของวิสาหกิจลูกหนี้ตามการตกลงของเจ้าหนี้และการรับรองของศาลเพื่อให้โอกาสวิสาหกิจลูกหนี้ได้สืบต่อดำเนินธุรกิจส่วนการล่มละลายนั้นก็แมนการแก้ไขวิสาหกิจที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้โดยวิสาหกิจลูกหนี้นี้ฮ้องขอเองหรือเจ้าหนี้ฮ้องฟ้องไปหาศาลเพื่อให้ศาลตัดสินล่มละลายส่วนขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการฟื้นฟูหรือล่มละลายของวิสาหกิจนั้นเพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายฉบับนี้แล้ว
3: โดยเมียเอ้ย
4: สนับสนุนโดยโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก่อนยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้เนาะก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งว่าในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้มีการเสนอบางเนื้อในบางมาตราของกฎหมายโดยเฉพาะแม่นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/สพส.ลงวันที่6ธันวาปี2018ซึ่งท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจความหมายของคำว่าทรัพย์แล้วว่าแม่นหยังเนาะซึ่งว่าตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนี้คำว่าทรัพย์นั้นแม่นวัตถุหรือสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งประกอบด้วยทรัพย์ที่มีตัวตนและทรัพย์ที่บ่มีตัวตนและทรัพย์ที่มีตัวตน กับทรัพย์ที่บ่มีตัวตนนี้แม่นอะไรบัดนี้เนาะซึ่งว่าทรัพย์ที่มีตัวตนนี้ท่านผู้ฟังก็จะแยกออกไปอีกเนาะประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นี้แม่นทรัพย์สิ่งของที่บ่สามารถเคลื่อนย้ายได้คําว่าอะเด้เนาะบ่สามารถเคลื่อนย้ายได้มีหยังแด้เนาะในนี้ก็จะมีที่ดินทรัพย์สิ่งของที่ติดกับที่ดินอย่างถาวรเป็นต้นว่าเฮือนต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่เฮาเอิ้นว่าทรัพย์คงที่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แม่นอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่บ่สามารถเคลื่อนย้ายได้ส่วนว่าสังหาริมทรัพย์ได้บัดนี้สังหาริมทรัพย์นี่ก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ท่านผู้ฟังมีหยังแด้มีโต๊ะมีตั้งมีโมงมีแหวนคําใส่คอคํามีสัตว์และอื่นๆหรือเฮาเอิ้นว่าทรัพย์เคลื่อนที่ใดสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แม่นสังหาริมทรัพย์ซึ่งว่าทั้ง2อันทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เฮาจะเอิ้นรวมกันว่าแม่นทรัพย์ที่มีตัวตนเนาะวันนี้สําหรับประเภทต่อมาแม่นทรัพย์ที่บ่มีตัวตนแม่นแนวใดก็แม่นสิ่งที่ว่าบ่มีรูปร่างเช่นว่าสิทธิ์ทวงสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นว่าสิทธิ์ต่อลิขสิทธิ์สิทธิ์ต่อสิทธิบัตรบ่สิทธิ์ต่อเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่สามารถจับบ่ายได้เอิ้นว่าเป็นทรัพย์ที่บ่มีตัวตนท่านผู้ฟังอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนี้ก็ยังมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ไว้อีกซึ่งว่าประกอบมีทรัพย์สิ่งของตนต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบแม่นอะไรเนาะทรัพย์สิ่งของต้นต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบซึ่งว่าทรัพย์สิ่งของต้นต่อนั้นก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่เป็นเอกราชสามารถนำใช้ตามคุณประโยชน์ของทรัพย์สิ่งของนั้นส่วนทรัพย์สิ่งของที่ประกอบก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่รับใช้โดยกงให้แก้การนำใช้คุณประโยชน์ของทรัพย์สิ่งของต้นต่อแม่นภาคส่วนหนึ่งของทรัพย์สิ่งของต้นต่อแต่บ่สามารถแยกออกจากทรัพย์สิ่งของต้นต่อนั้นได้หมายความว่าทรัพย์สิ่งของประกอบนี้จะบ่สามารถแยกออกจากทรัพย์สิ่งของต้นต่อนั้นได้บัดนี้ถ้าในกรณีมีการซื้อขาดหรือว่ามีการซื้อมีการขายทรัพย์สิ่งของต้นต่อก็ให้ถือว่าได้ซื้อขาดหรือว่าซื้อขายทรัพย์สิ่งของประกอบนั้นไปพร้อมเว้นเสียแต่หากตกลงกันไว้อย่างอื่นฉะนั้นเพื่อเข้าใจง่ายเฮามาฟังตัวอย่างนํากันตื้มเช่นว่าดาบเป็นทรัพย์สิ่งของต้นต่อท่านผู้ฟังฝักดาบนี้เป็นทรัพย์สิ่งของประกอบจอกน้ำสาเป็นทรัพย์สิ่งของต้นต่อและฝาปุกจอกน้ำสานั้นก็เป็นทรัพย์สิ่งของประกอบถ้าหากว่ามีการซื้อขายดาบที่มีฝักเนาะหรือว่ามีการซื้อขายจอกน้ำสาที่ว่ามีฝาก็ให้ถือว่ามีการซื้อขายฝักดาบและฝาปุกจอกที่เป็นส่วนประกอบนั้นไปนำซึ่งว่าการที่ประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดมาตรานี้ขึ้นมาหรือว่ากำหนดแบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก้การพิจารณาในการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือการนำใช้แทนกรณีมีความเสียหายต่อทรัพย์นั้นหรือสิทธิ์ของเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ควรได้รับตามกฎหมายซึ่งว่าในกรณีมีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีในการซื้อขายทรัพย์สินของต้นต่อหรือได้นำเอาทรัพย์สินของต้นต่อนั้นไปจำนำแต่บ่ได้มีการตกลงมาก่อนเกี่ยวกับการยกเว้นทรัพย์สิ่งของประกอบก็ให้ถือว่าทรัพย์สิ่งของประกอบนั้นก็ต้องรวมอยู่นำเป้าหมายของสัญญาซื้อขายหรือว่าจำนำดังกล่าวนั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นเกี่ยวกับทรัพย์สิ่งของต้นต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบต่อมาบัดนี้ประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งว่าทรัพย์สิ่งของสามารถแยกได้และทรัพย์สิ่งของบ่สามารถแยกได้แม่นอะไรเนาะอยู่ในนี้ซึ่งทรัพย์สิ่งของที่สามารถแยกได้ก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่สามารถแยกออกเป็นส่วนจะแจ้งซึ่งว่าแต่ละส่วนนั้นยังรักษาลักษณะและคุณภาพของการนำใส่ไว้คือเบื้องต้นเช่นข้าวน้ำตาลเกลือซากาเฟสามารถแยกออกจากกันได้แต่ก็ยังรักษาลักษณะและคุณภาพไว้คือเก่าวันนี้ทรัพย์สิ่งของที่บ่สามารถแยกได้แม่นทรัพย์สิ่งของซึ่งเมื่อเฮาแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันแล้วจะบ่สามารถรักษาลักษณะและคุณภาพการนำใช้ได้คือเบื้องต้นหรือเฮ็ดให้ทรัพย์สิ่งของเดิมเสียหายเปเพหรือมีค่าใช้จ่ายสูงโดยบ่จำเป็นในเวลาตัดแยกออกจากกันเว้นเสียแต่กฎหมายหรือว่าสัญญาหากใดกำหนดไว้อย่างอื่นถ้าจำเป็นต้องได้แบ่งทรัพย์สิ่งของที่บ่สามารถแยกได้นั้นก็ให้คิดไล่เป็นมูลค่าเพื่อแบ่งปันเช่นว่าหน่วยกีตาร์และสายกีตาร์รถกับตีนรถถ้าแยกออกจากกันแล้วก็จะบ่สามารถนำใส่ได้นั่นเองอันนี้ก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่สามารถแยกได้และทรัพย์สิ่งของที่บ่สามารถแยกได้เนาะต่อมาอีกอันนึงก็คือทรัพย์สิ่งของเปลี่ยนแทนใดและทรัพย์สิ่งของบ่เปลี่ยนแทนใดสำหรับทรัพย์สิ่งของที่เปลี่ยนแทนใดนี้ก็แม่นทรัพย์สิ่งของทั่วไปที่มีรูปทรงมีลักษณะมียี่ห้อประเภทสนิทปริมาณคุณภาพหุ้นและมูลค่าเดียวกันเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ทรัพย์สินของที่เปลี่ยนแทนใดนี้ที่เป็นเป้าหมายของสัญญาหรือว่านิติกรรมมีข้อบกพร่องบ่หรือว่ามีการเป้เพซึ่งพาให้บ่สามารถปฏิบัติพันธะตามสัญญาหรือนิติกรรมได้ก็ให้เอาทรัพย์สินของอันอื่นมาเปลี่ยนแทนได้เว้นเสียแต่ได้ตกลงกันไว้อย่างอื่นเนาะท่านผู้ฟังยกตัวอย่างท้าวก่อเฮ็ดสัญญาซื้อน้ำมะเกียงจำนวน100แก๊สน้ำนางขอในเวลาขนส่งได้เกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้สินค้านั้นเสียหายหมดดังนั้นนางขอจึงได้เสนอเอาน้ำมะเกียงชนิดเดียวกันจำนวน100แก๊สมาเปลี่ยนแทนกรณีนี้เฮาเอิ้นว่าทรัพย์สินของที่สามารถเปลี่ยนแทนได้เนาะมื้อนี้ต่อมาทรัพย์สินของที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนได้แม่นทรัพย์สินของที่มีความแตกต่างจากทรัพย์สินของอื่นด้วยจุดพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับสัญลักษณ์บอรูปห่างสีสันและหาได้ยากเช่นว่ารูปแต้มบอสิ่งสักการะบูชาวัตถุบูฮานยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายตัวอย่างท้าวน้อยนามสมมุติตกลงซื้อรถเก่าที่หายากมีอายุหลายปีนำท้าวใหญ่นามสมมุติเพราะว่ารถเก่าที่หายากนี่บางคนก็มีความมักความฮักในสิ่งแบบนี้เนาะก็ได้มีการตกลงซื้อขายนำกันซึ่งว่าท้าวน้อยนี้ได้จ่ายเงินให้แก่ท้าวใหญ่ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงกันซึ่งในสัญญาแม่นท้าวใหญ่นี้นำเอารถคันดังกล่าวนั้นไปส่งให้ท้าวน้อยอยู่เฮือนในเวลาเดินทางไปก็ได้มีการเกิดอุบัติเหตุพาให้รถคันดังกล่าวนั้นเป้เพใช้การบ่ได้เมื่อเป็นแนวนั้นท้าวน้อยจึงเฮียคองเอารถเก่าคันอื่นมาเปลี่ยนแทนแต่ท้าวใหญ่ก็บ่มีรถเก่าที่หายากมาเปลี่ยนแทนได้กรณีนี้เอิ้นว่าทรัพย์สินของบ่เปลี่ยนแทนได้ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดไว้ก็เพื่อให้ฮู้ว่าทรัพย์สินของใดที่สามารถเปลี่ยนแทนได้และทรัพย์สินของใดบ่สามารถเปลี่ยนแทนได้ซึ่งถ้าเป็นกรณีทรัพย์สินของเปลี่ยนแทนได้นั้นถึงว่าบ่สามารถส่งมอบได้ก็ตามแต่ก็ยังมีทรัพย์สินของชนิดเดียวกันระดับเท่าเทียมกันปริมาณเท่ากันสามารถส่งมอบทรัพย์สินของดังกล่าวนั้นแทนแต่กงกันข้ามท่านผู้ฟังสำหรับทรัพย์สินของที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนได้นั้นแม่นบ่สามารถนำทรัพย์สินของมามอบแทนได้จึงนำไปสู่เรื่องของการเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายบ่เพื่อแทนการมอบนั่นเองและต่อมาก็แม่นทรัพย์สินของที่ประกอบเป็นหนึ่งเดียวก็แม่นทรัพย์สินของที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่กลมเกี่ยวกันติดพันซึ่งกันและกันกลายเป็นทรัพย์สินของที่สมบูรณ์ถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งบ่กลมเกี่ยวกันก็จะบ่สามารถนำใช้ได้หรือเฮ็ดให้คุณค่าของการนำใช้ทรัพย์สินของนั้นลดลงเช่นว่าเครื่องจักรแคนเป้าทรัพย์สินของที่ประกอบเป็นหนึ่งเดียวนี้แม่นบ่สามารถแยกออกในเวลาซื้อขาดหรือว่าในเวลาซื้อขายทรัพย์สินของนั่นเองท่านผู้ฟังที่หักแพงและเนื้อในที่ว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา9นี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: ตัวสาชวนหลงมองยอดแต่เฉลาชาเตยยอดตัวจังเวียงจาน
1: อินูเป็นให้อ้อโรเท่าเชิญจอจีชีจอจีชินจาเท่าตาชูเก่าเปชีจอเก่าเปล่าชี
0: ชาเติมเตอร์ช่องเอเอ็มยวนราจีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยยอดจีปัวหยีเจ้าเม็ดยวนรูเจ้าเชียอีปัวเป็นเจ้ากิโลเฮิร์สลอยยอดเปล่าเจ้าจูเม็ด
2: ย่อรออีจงเนี่ยจีกตินึงจามห้องจำลงมาชัวตัดใจชวนดาวลำลงจอนตัวสาตั้งจัวให้สอสื่อย่อตัวจังเวียงจานลันจีชวนดาวจำนู้นหน่อยย่อนู้นตีเก่าจาวลูกจวนหลีช้อนเสียหนังเก่าจาวจีจาวลูกเก่าลินตู้เสียจีจาวนู้นหน่อเล่กตินึงจามห้องชวนดาวปอนเต้าให้เตียนเนี่ยนู้นนอนตู้กู้หล่อหล่อหน้าเกลีว่าเต้าเกมุลอชิจ้าเกมุเลี่ยมหมดเต้เกคือนักคือห่องตาเนี่ยจีเจ้จงกุนจีเกย์ย้อนเต้ายายาลินอชวนดาวอดาจีหมกขอตื้อเรายอตามเมื่อเกจังไฟยอสิชายเจ้าจากกอดเท้าเต้เกปวดชั่วยอสังเสาเจ้าลุนังจ้อเชียมัวเกนไดนอยอดเจ้าเนี่ยนู้ตาชีนอหล่อเขาไปเต้ฉะเรากูสังมัวกะมออาหิวามบัววายามัวเกนถั่วจายอดเจ้าเขาไปเต้ฉันเต้าตัวยาลินอเนี่ยจีเจจงชวนดาวยอตามเมื่อเกจังไฟยอสิเจ้าเจ้าฟ้ากันนอเกเฮาจังจังยอเกยวงไกบวนนอยอตาเมื่อเกชั่วสี่เทียนรงติเตียชวนดายอตาจอเจอินดูจอวยอยัวหรืออย่างไกจะละหมูนอเฉิดเจ้าจากกะมอชิกินเตอร์เตเจียเทียวเกนอจังจ่าตื้อยอมบัวมัวมอละยอจู่จิตชะมัวเต็มบัวชัยจะหมูเจ้าเหลือขอเธอเทียยอมัวบวชตัวยอจู่คักขอเฝ้าเกาะรงเฉิดเจ้าจิปูเกาะกะมอมอเกนทวดจาชิกิหมูได้ด่านจีลินตาลอชินจินุนอยมัวสาสิจังจังฮอเต้แขลอชาเจ้าชนดาตอมลงจีนาหมูเป้ชิจาลอชอกัมน้องเต่าจ้าต่อใจคณะสมาคมชั่วกังลาวจาลินตาหลวยเย่จงเศร้าเตียยากสอนใส่สี่พันดอนทับปืดจ้าเต้แขลาวต่อตัดใจคณะบริหารงานสมาคมชั่วกังลาวอวยเย่อจะเฮยเงปอกู้กรรมการปังจืนได้พักกู้หรือเธอสภัยหิงศาสตร์เธอกิติมศักดิ์สมาคมชั่วกังเหล่าย่อเจ้านุติเก่าเปล่าลูกจอหลีนอย่อชาให้กากงสื่อถ้าปืดจาใส่เจ้าชาสื่อเก่งที่อวยลูกลูกเฮาลืนเตอร์สมาคมชั่วกังเหล่าเทียใส่เจ้าใจเก๋เจ้าเคลียร์หลอนเตอร์กะจะเจ้าพันลัดย่อเจ้าเชื่อเหอให้ลอยย่อเธอปืดจากู้เต่าเพี้ยยังเก๋ต่อใจเทียควรเชียดาวงิเชียเจ้าย่าจะเฮยเงียบปอนเจ้าเจ้าคณะว่าเต่าตู้ชัวเทียทอเก๋เจ้าเคลียย่อเจ้าเราหนอย่ออีกขอเก๋ชี้ป้าเจ้ากะจั่วปอหือกังเทียชั่วกังเหล่าย่อกู้จังกู้เตวัฒนธรรมอัวมวนุ่งกีมุนท่านได้เจ้าเก๋อวนังย่อกงจงเทียเตจู้จีอัวยงได้นั่งเหล่าเตชายเหล่าว่าเต่าชี้เจ้าว่าหล่อเต่าเต่าช่างเต่าเตี่ยอยากจะให้เงียบปอกู้เต่าเพี้ยยังรู้ว่าเจ้าเต่าอยากทับปืดจ้าว่าเต่าเมื่อเกยต่อใจอยากชอเชี่ยชอดาวเต่าเคลียเจ้ารู้หอบเพี้ยต่อก้าว่าชั่วกังเสื้อสัตว์เราเต่าใจเกยชมเปว่ากู้จังกู้เตฟ้าจู้จีละชีวัฒนธรรมได้นั่งเสื้อสัตว์เราเทียโยกูจังกูเตฟ้าจูจีลายชีวัฒนธรรมเดอร์เล่งตีนังยอดดาวกันตูสมาคมชั่วกังเหล่าเต่าเคลียเต่าเยิบเท่าปืดจับเป้าเทียเต่าเสนอเต่าช่างเชียใส่เต่าทอเกจจอใจชีมงอานเดอร์ลัดใส่เต่าอวคอเชอร์จีห่อพิพิธภัณฑ์มุนเสื้อชั่วกังเหล่าจ้าเกาลีช่อลายชีห้างกดใหม่ให้เจ้ากาติไทยเทียจืดเจียเกกุ้นชอเสาหัวจัวลายชีฟ้าใสเปอร์จารีนได้หลวยเจ้จงเศร้าเตียต้องยลูช่วยสวนเจ้าลูชัวฟานเตอร์เจ้าเกาลีช่อให้เจ้ากาติไทยเทียจืดเจียเกกุ้นชอเสาหัวจัวลาชีฟ้าใสเปอร์จ้าลงคอเต่าจ้าเสาเต่านุติเกาอี้เจ้าเต่านุติเกาอ้อลูจวนหลีนอย่อเมืองวังเวียงสังเวียงจานอวยาอวท่านเตอร์เนี่ยเผาทงมาลีวงพัดจันกรรมการปังจืนดับพักเธอกรรมาธิการเกจลิช่อเทียเกนจันจังตัวกงมั่วจงหลุดเธอกรรมาธิการสภัยหิงศาสตร์หลุดปืดจาหือจาเตโนโลซีเทียการซื่อสารดอดเราจอเฉยเจต้นเตอหือจาปะหือเกญะซังหือจาเกนจันจังเทียองค์การอัวมั่วฝังชั่วดอดเราขวดเราเจอต้นเท่ากง trong chân lưu rào nò trà sơ trào phía sư cả chỉ thiết lông khò kê chai lý cho dù xong ớt xế nền gạo trào. Sở trào chúi xùa chọn chết lưu nhớ trà hầu hang cột mày là xì trác gạo lý cho cỏ. Trào trà trà nịa kê chai lý cho là xì là thất thảm mà nồn. Thiết trào trà kênh thuật gián tờ xe thất kỳ trị năng. Kê do cả lê trà kỹ đùa sở trào. Ba cho mù sĩ xa la thiết giải dùa nhớ trào trong chân lưu xa mày xa màn rào thi ôn tờ sắp hải hình sạt. Nhiệp hô thùng mà lì vòng phát chàn, tao khía trào bỏ cho kế trần chân hấu cả lông kho trác gào lý cho nhớ trào rào nọ, vì lon tờ kênh thuật giá, technology digital, internet, sĩ năng online, thu lá cam lo sĩ kế khứ nhia nhớ trào nên hút tà sĩ nọ trên dì tua trong ru ru. Qua trao kế cuốn cho lò xì á xa nhà càn, sau hóa chùa muôn tàu tràn tàu dạ, sau cho chạy, qua xí trong bề đời, thiết chỉ kế bùa chùa trao xe thách kít dạn tàu kênh cầu. Trái kế chạy lý cho nò xì là tàu cầu y lúc sùng, bỏ tìa muôn tàu mát tà chẳng chỉ tàu trao trở kế lê ua khó chân. Cho tu cổng của tàu xí cho xa la tàu chữ gì tàu lù bỏ trao bóng kế chẳng chân sự. Kế lông bao lũng bè lòn tờ kế chạy lý cho hay cho, cả tí thái thiết giữ chế kế cuốn cho phát là một computer. Lò ua kế chạy lý cho hay cho, cả tí thái thiết giữ chế kế cuốn cho sợ hút chùa là xì phát xài bờ. Chờ có trâu tràn trên lù thiết kế tăng lũ chỉ à nhà là xì cầm nốt thốt thằng à nhà. Chắc cáo lý cho hay cho cả chữ chế thiết tí thái kế cuốn cho sau hút chùa là xì phát xanh bờ mua chi mát tà. Do phá ua mua tăng ca chia, khọt cùn cày kế sĩ cổng tề xạ cùn. Vì lần tờ cho ua sầu phần tàu do năng giáo tế chờ. Cả bó bó tú chẳng sự thiết tú cho sự lê ua hâu lử lần tờ kế đất. Diễn trí tiền tờ trong cho lưu rậu nò dùa mua cho là một số sầu thiết. Cha sử trào trong giao lưu khá na dụ sắp hải hình sạt, chạy trào sĩ xa la trở ghi đùa chùa mù.
3: Bử trá hóng hữu trá, dù chỉ cái trái đất của thiên đòn gì tỏ chạy khá na xua căng lào. Phao xuân sắp vẳn vi nhá kê, bử trá hóng hữu trá, dù chỉ cái trái đất của thiên đòn gì tàu tỏ chạy khá na bỏ liên hàn đờ sắp mạc hùng xua căng lào, ô yếu cho kế lòn đờ, lo trá hờ nhiệp bó, ตู่กู้กรรมการปังจืนรับผาตู่กู้หรือเธอสัพไพยังทราบเธอกิติมาศาสตร์ดอกกองเผาชั่วกังเหล่าเกต่อใจนองเตาต่อใจยัดจองน้องติเก่าชี้ลูกจนหลีช่องอ้อเชียนหนังเก่าจองนอยัดจองได้ช้าเฮาลือหือจ้าสู้จีเกจะได้ขวดเทียนดอนจีเทียกูต่อชาสื่อให้จอดเจ้าเกอวัวลู่ลู่เฮาลือหลอนได้กองเผาชั่วกังเหล่าเสาเจ้าเกจะผู้เจ้าเคลียหลอกุยลีเกจอปูหลอนเดกะจะจอกิเชียยตนอลอจ้าเฮียปอกูต่อเพียยังหลวเจ้าซอเต่าเผาส่วนสวรรค์วิญญาเกบวัวกูจังเต่าคิเชียใจต่อยาชอเชชอเทียกูเต่าชาสื่อจอเต่าเกงยิจัวเจ้านอเต่าปืนจ้าเฮาฮือจ้าสุจิกิจระขวเทียนดอนยีวัวยาต่อกันรู้ชัวกังเหล่าเต่าใจจดทำเบียนวัวกูจังกูเตนได้พัดสุจิกิจระขวรองได้เป็นให้นางเหล่าเที่ยวชั่วกันได้เป็นให้นางเหล่าอย่าอีลูกชั่วกันว่าวัดเจ้าหนึ่งท้องหอกันดูเสียเต่าใจเก็บเอาเทียนยอดเจ้านอกูต่อเจลูจอดเจ้าชังเชียเสียเจ้าทอเก็บปอรองสีขาวอาเจ้าหล่อว่าลู่หอพิพิธภัณฑ์ลอยลู่เจเขาเตะกันกึ่งรองชั่วกันเสียเจ้าจะเปิดหือชั่วกันเหล่าเทียเจียกู้จังกู้เตยอย่าอวมนุ่งกีหมุนดอนไรต่อเจ้าเกี่ยวหนึ่งย้อนเดินไปเหนียดสีเยจงเสด็จชนเสียลังวกเกตเอาชี้เหลี่ยตองฮารานอพ่อส่วนสวรรค์วิญญาเกกู้ต่อเพียยังหลู่ยงเชียดาวกีเชียจอดเจ้าเกี่ยต้นยี่ส่วนเดินลอดจ้าเฮงเหนียปอดอดเจ้าคณะเทียกู้จังเต่าม้อหลู่คนเชียฝงหลู่ยงจอดเจ้าคณะกองเฮาชั่วกังเหล่าก็โจวเตียลู่ลู่เขาลือหมดเต่าเขาว่าเต่าใจเจนจิยงมุนทอนได้เต่าจะเกี่ยวหนึ่งย้อนได้เป็นเนียดสีเยจงก็โจม่วนทศจ้าเทียเจ้ากันกึ่งยงหมดเต่าเขาว่าเต่าใจเจนจิจงยลู่หายจะเต่าจอนนงจอเกี่ยชี้เจ้าลู่ได้ฟงป้อจีเต่าเตอร์ย้อนเต่าจงยลู่นุ่งที่อ้อว่าอยากไปได้ฉลาว่าจีจ้วจอนได้จงยลู่จอนนงจอเต่าเกศิจารุหัดจารุฟงป้อจิตเตอร์ giàu thi bê lòn đã lũ một khó hai tiề thất trùng kế vô lũ lũ hậu lư một trà lì kế sĩ cho lù thất trâu còn địa tế giả đế đá đỡ cho phong po bổng bi thế là một trò trong vô lũ bồn dì chẳng chẳng nhớ đòn đỡ họ bất xùm hình xa vô giờ kế vô thơ lòn đỡ giờ à nụ phà vòng nọ kéo lư bự trà hậu hữu trà trở tế chờ thế môn đầu phần xua tô cộng nhớ trò trong vô lũ lì tàu hai lò họ nhớ linh đờ tên giê lu kế trà trong giê lu phần đầu dòng hành trình trần do trầu kế sĩ sẽ là kế công tệ do trầu kế ủa lũ lô hậu lư kế sĩ cho lu hay do trầu kế sư đợi phong bóng là sĩ do lo lu hay tìa là bờ lưu vàng là do CCN nhớ đầu dùa sĩ hợp thâu là sở trâu cho tế chờ phạ kỳ sở trông cho kế trua khó xa cồn nhớ trầu họ can đu có giả đế đá đờ cho phong bó bổng bi là do lâm bơ lưu vàng. Hí khó chư sáng do yếu mát mát thuộc trẻ tế phong bó lì tàu hoài lò nò có chỉ cho mua kế bộ chua trong nâng nhớ trò họ can đủ khư. Thế cả một tàu trở lý lưu họ phía đờ ổng cản xa hát bác xa xa và tàu bỏ rộng dài dùa chư sáng chấp bờ mà do họ phía đờ kế trị khó có nhóm đế thở lưu năng giả đế đá đờ tế phong bó chỉ tàu tờ thế chỉ một cái họ sĩ cho trò cho cái hòa năng nho giờ đây đã nhớ trò trong những lúc nó số sẽ hữu trá là sẽ được cô tàu sĩ cho trò đại cái hòa lúc lúc hậu lư sẽ trò thì thái cái nhát sân cái trò khó cái trò dễ là một trò chỉ cái dùng gì cho trò cả cái mù lò thêm một cái sách hiệu cho trò cả mò cái gần những khả chữ sân mà giờ chỉ cái dùng gì trò trong khả năng phụ thể của sự đại tố cộng trò hậu trong dân lưu nó có một lò tàu dân dị. Thế thuộc thể cho kỳ tờ kiến gà là có một kỳ dân dị trò sự đại của gia tàu thạ tìa.
4: Hôm nay còn khó bà cháu để kiểm phóng bà tí bắt nà thi. Kiểm phóng bà tí bắt mà tì khẩm xăng của khả năng phạc của khả năng bản xá. Là có đề mì càn bà sản trộm hốp thúc phạc xuân thì mà khâu này viên ngàn phong cần này xu ní. Hôm nay còn khó bà cháu để bà tí bắt nà thi chụt lắc là mình mì sổng việc. เวียกที่หนึ่งเวียงงานเปิดทางเปิดทางนำพาขบวนผู้แทนตั้งประเทศผู้แทนภายในได้นำพาขบวนจากโรงแรมมาหอประชุมถือว่าให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกเวียกที่สองเวียงงานจัดระเบียบเวียงงานจัดระเบียบพวกเขาได้วางกำลังแต่ละจุดแต่ละโรงแรมเพื่อระบายรถการสัญจรเข้าออกของคณะผู้แทนเฉพาะมันบนจุดหอประชุมแห่งชาตินี้พวกเราก็ได้วางกำลังหลายจุดเพื่อจัดระเบียบของเป็นระเบียบมัมพ้อยรถที่มาห้อมกองประชุมนี้เป็นต้นเป็นการจอดรถเป็น VIP เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4พวกเราก็ได้มีการจัดสรรเพื่อความเป็นระเบียบมัมพ้อย
3: โอเคนอเยอพันโทขนสว่านจันทวงโกจังโกฮูทั้งหมดสอดจอดสวดเสียฟังชัวหมดสอดเนียสีเยจงยัดจ่อเฮาตัวจังเวียนจานจงนั่งจัดใช้หมอลอก็เสดยต่อชี้จออัวหมดจลีสกิจใจเกเขเชเทกอสุเสลังมกเกกงเตนตอจงตุจังสือเสตอเกวจิจัวตอจงยลุรอนอเทกอจงยลุรอนอมลัมเบียงเตียมตอขอวะตอใจเซนจี
1: องค์การใจบุญสากลเดเซเลงตอจอสุนอตันทอยเปปัวเตตุนปาตอตุตอเกปัวจัวลอนเตชังสือเดญากงจงจ้อยใจชูเป้ปัวตนสาเจ้าเนี่ยตันถอยย่ออ้อปัวเปล่าจะหยีเชียดโดลาลอนเดอองค์การใจบุญเดเซเล็กสาเจ้าโยจมูป้าตัวเนี่ยสิเป้สั่งเจ้าเจ้าเกปัวชัวลอนเดอช่างสื่อเดียญ่าเนาะตัวอรุสังยากาเตสื่อลีสังสวรรคีสังจำปาสักโอยาเต้าจ่าเฉยเนาะตัวนุติกบเปล่าลู่จัวหลีชงอ้อเชียหนังกอดเจ้าเนาะตัวปังสื่อจ้าเนี่ยเราสังศาสตัวเจ้าโจนอกุยเจอเตียนศาสอินทาวงเธอเจ้าองค์การใจบุญสากลเดเซเล็กสู่ยอดจอหอติชลาวเทียตุใจกู้ย่อยเผ่าบุกสดีฐานะเมืองหรือเธอปังสื่นจ้าเนี่ยเราสร้างศาสตร์เทียนจอเจ้าเจ้าโอโมฝั่งชั่วตัวหมู่กงยอดจอลุเชอร์นอเผ่าบุกสดีฐานะเมืองกู้เต่าเพียยังเกอว่าเจ้าจอเจ้าองค์การใจบุญสากลว่าจังเต่าปัจจุเตโอเคนอกู้จังแห่งสีเตียหัวเจ้าจอชูว่าเจ้าตัวปัจยอดจอโฉนอเจ้าหมู่ไฟจอเนียสีไปสั่งจอเจ้าเก็บกุ้งชอยอดจออรุสังยากาเตก็ชี้ชัวสาวเจ้าอยู่หมู่ป้าให้เดาเกจจอเนียเทียดเชิดดาเชิดจอเจ้าก็แล้วหลัดเอาช่างสื่อเกี่ยนยัวยอดจอโฉนอโอ
5: 我见到古镇到偏乡给款些贴我照照照给我上的红干在门撒滚在塞勒天要照路时候我多叫叫出要照上那要旅特本身扎你老三撒古镇到叫白拥鸟照红干在门撒滚撒中叫撒见起那些我到多巴猪得要照叫时候我莫给滚草给巴肉呢只是离给巴得叫人口时但是古镇要偏向照到那些路处贴给是共得亚多口lòng đời ông càng chạy bùn sau trong nhiệt dịp bây sẵn lào. Ở vị thân nhận lại tình tình, vị xã xịp kế chế chế lào ố bùa trò chào tới lần tàu tiết kế cần thông tới xong ố xế nâng gầu trí ố xế nâng gầu trào. Vị thân nhận lại tình tình, vị xã xịp kế chế chế lào hậu hữu trán thông tới thiết kỳ là tàu tấn trà cổng trọng xua sau kế cần thông tới xong ố xế nâng gầu trí ố xế nâng gầu trào phẩu thí y. Trà sở nhớ trò nút tỷ cộp lâu lũ chua lì xong ố xế nâng gầu trào nhớ trò vi thanh nhà lại li hài lò ô gia tô cổng mua pau đà la vòn ký tiếp hẳn lử bử trá hậu hử trán tao đỡ thiết kỳ là mua giờ la vạn vùng khăn sản thơ cho cha ô hậu lử hậu hử trán tao đỡ thiết kỳ là trong thơ cho bờ á sĩ vá sức xả ô cả trá cho hậu hử trán tao đỡ thiên cho trồng bò lì xả khu cổng kéo lũ là hậu lử xa nhiệt dìa trong sĩ hứ cử khía thiết tún xài cờ tô mô cổng nhất trong lúc sinh hoạt nội dân bún nhát lít khẩn thất giá thời sấy chùa chế cờ vi thanh nhà lại tình lý vi xã xịp cái chế chế lào tàu lọt kia bao tiền xong cờ ót xe nâng cầu trí ót xe nâng cầu trầu tàu tấn trà cái kia cái cờ nhất trong trầu pa vi xã thiết trầu xã khả vi xã xử lý pa vi xã tình lý ta hồ chế chế lào xã khả vi xã xị tình lý ta hồ chế chế lào pa vi xã tình lý đã chế chế lào สาขาวิสาสีติงนิดัชเชจเหล่าภาวิสาสัญญาตระเกเชจเหล่าสาขาวิสาสีสื่อสารสัญญาตระเกเชจเหล่าภาวิสาวการเกเชจเหล่าสาขาวิสาสีวิสาวกรรมเกเชจเหล่าภาวิสาสาขงตระเกเชจเหล่าสาขาอาสีตัวจื้อเกสาขงตระเกเชจเหล่าภาวิสาสารลวดเตอร์ซอตระเกเชจเหล่าสาขาวิสาสีสารลวดเตอร์ซอตระเกเชจเหล่ามุตุนใส่เกิดตันทอยาหยีปัวเตอร์ลังปอนเหนียยาเปล่าปัวเตอร์ลังให้เจ้าเจ้าเกิดเตียนยอดเจ้าชงออเซียนหนังเกิดจีออเซียนหนังเกิดเจ้ามุตุนใส่เกิดตันทอยาอ้อปัวเจ้าเจ้าเตอร์ลังปอนเหนียยาอีปัวเกิดเตอร์ลังดาวน้อยเหล่ากู้เจ้าเต้าตั้งจากเกียเกิดยอดเจ้าพันเฮียนที่อีจะเสียยอดเจ้าหุ่นตีอีลู่จวดหลี่ชงออเซียนหนังเกิดจีต่อขี้เกิดหายใจเจ้าตุ้นใส่เกิดชงอ้อชงเปย์เทียนุติเกิดจีรุจวดหลี่ชงอ้อเชียนนังเกิดจีต่อขี้เกิดเจ้าจงตุ้นใส่เกิดยอดเจ้าชงอีต่ออเตียเกิดชีตือยอดเจ้าพันเหียนที่อีเจ้าจงตุ้นใส่เกิดชงอีชงอ้อเทียชงเปย์ยอดเจ้านุติจีเจ้าจงนุติจวดลู่อีหลี่ชงอ้อเชียนนังเกิดเจ้าต่อตั้งใจเกิดเกิดพันเหียนที่อ้อเจ้าจงตุ้นใส่เกิดชงอีชงอ้อนุติจัวลูออสีชงออเชนังเกิดเจ้าชงเกิดออเชนังเกิดจีออเชนังเกิดเจ้ามัวจงตุ้นใส่เกิดจังเต่าเซียนจีจงชาเปล่าตันทอยยาอีปัวนังเกิดเต๋อลังปอนเหนียยาจีเจ้าเต๋อลังยอดจงเต๋อวัวเต่าจงโซฟ้ายานังเกิดเป้ลังปอนเหนียยาเกิดจีลังเกิดเต่าจงยาจีเจ้าเปล่าลังปอนเหนียยานังเกิดเป้ลังวัวเต่าจงยอดจงฟ้ากิจกรรมยาเปล่าเจ้าเต่าลังปอนเหนียยานังเกิดอีลังยอดเจ้ากงทรงจอดใส่ใบยุ่งหย่อเทียนเดอใบประกาศสัญญาบาทเจ้าจงตุ้นใส่เกิดเต่าเกิดเตี้ยชงออเซียนหนึ่งเกิดจีออเซียนหนึ่งเกิดเจ้าวิญญาตุเฉยเจ้ายอดเจ้าจงนอกุยอพ่อดารามอนกิติพัน
6: จลมอดชัวลีเป้มนงหล่อนอยอดสอดสื่อยอดจงเดอเป้สอดต้องจัวแห่งทราบสีนำมงเป้หาชี้จลมนงสอดสื่อจะสังยอดจงเดอสังอุรุมใส่
7: คณะชั่วชัวบังสันดาพักเทียหือจานุธาธิการเจสัดคงจอนเนียจอดสูเทียดได้เฮาปาตอจอดได้ญาเดสรมใส่นุติกออีลุจอหลีจองสนึงกอตอนอญาตอเฮาจาห้องวักการสรมใส่คณะชั่วชัวเป็นสันดาพักหือจาญุทาธิการเทียสาคงตอจอนเนียสูได้เฮาตอจอตอสรมใส่เจอโตปาจวงกาตอนเดกิปาตอจอเปสงวตอได้ญาเดสรมใส่ญาตอลุจิหลีทอลองเฉลี่ยคณะชั่วชัวเป็นส่วนด้าพักย่อเยอคำไหลสีประเสริฐกรรมการเป็นส่วนด้าพักหรือเทเลขาคณะพัก หรือเธอประธานคณะช่วยชัวร์ปรึกษาด้านพักหรือเธอประธานองค์การช่วยชัวร์แห่งรัฐเทียนหรือเธอองค์การตีไทยกับเงินนอนเงี่ยเฮาเราต่อจากคณะวันนี้สดเงาต่ออีปอลันกีเทียเสจีเงาต่อเดือหือจะอยู่ทางที่การเทียสักคงเยอเล็กไหลสิวิไลปืดจ้าหือจ้าอยู่ทางที่การเทียสักคงเราต่อคณะหมู่จ้อวัดสูยอชาเชียกิโลสาวังเดียเงาต่ออีปอกับเราล้านตะกีได้เฮาเงาต่ออัปปอเพ็กวังเกยอยี่ล้านตะกีบเทียนเยสดยออีปัวหนึ่งก็เตาล้านยี่แสนกีบมอสัตตันทอยอเตาอ้อปัวจิตรล้านกีบเสือเจี๊ยตองเดือดจงเทจ่อเทียเป็นสั่งเสดอเขาสาวนมใส่หล่อใจยอเยบุญของราชจำพรกรรมการตังสินรับพักเลขาพักสังยอคำแสงอาลีหรือเทพประธานคณะปกครองสังดอเตาจงคณะรถสิทธิ์สนอเยบุญของราชจำพรกูต่อมัวเก๋เพียยังว่าเจ้าตัวจอโตจอของป้าหัวเนื้อโตอปั๊บไปเนื้อโตตัวป้าโตสนมใส่หัวเนื้อเจี๊ยเจี๊ยว่าของสีของนอกของเฮากาตอนเด็กเกณฑ์ตอนจีป้าโตเป็นสังเสดเจ้าว่าเราได้ย่าเนื้อโตสนมใส่เที่ยกูเต่าจอรูหัวเจี๊ยยมมัวจอของนอกจมูกป้าโตเป็นสังเนื้อโตสนมใส่จริงจริงกูเห็นเนื้อโตจอมเมืองจอรอว่าเราได้ย่าจงเทเจ้าเนื้อเจ้าเกสังเกเมืองเต่าจ้อของนอกของเฮาเจ้าจะไปสังเนื้อเต่ารอหัวน้ำบากว่าเต่าได้ยาได้กว่าหนุ่มติกอบไปลุกจวนเหนี่ยช้อนเส้นเก่าเต่านอเจ้าเทเจ้าเนื้อเจ้าเกสังเกเมืองใส่ดอเต่าตดช้าส่งใส่กันข้ายาเตอร์จำกัดเต่าจ้อของก้นเดือนนาจ้อชูดอเต่าเนื้อสดอีจอมว่าเต่าหลอนเดือดกีบป้าเนื้อโตจงนั่งเหล่าตรงกามูจ้อโตจะวัดโตได้ย่าเนื้อโตเดินไปรู้รอสิรีรอเสนสุวรรณรอเสนลาดเทียรอหัวน้ำบากต่อสั่งผู้ใส่เมืองใส่สนมใส่วัดโตได้ย่าเนื้อโตรู้หยีรีโทรอสิรีเนื้อโตขอช่างสื่อวัดได้ย่าเดินรู้หยีรีโทรอยอมมั่วจู่รู้เจเดินไปสั่งชี้เจ้าอีเจ้าหญิงหนึ่งต่อใจเก็บปวดจั่วเทียจึงมั่วเฉยย้อวีตคอยเตียได้กว่าเทียอาชูต่อไปสั่งดีว่าเจดอต่อเตกุเลียบงอาเลียเทียเนื้อต่อจอเตว่าจำเล่ดอต่อเตปกือยาต่อใจเก็บปวดจ้วนดอจานดอยาโอเคหน่อยเนื้อต่อเก็บเชื้อเรากู้ต่อเจียเนื้อต่อกันดูเทียอาชูต่อคอลำบมเนื้อต่อได้สีเรากู้มั่วขอปวดรู้สิจุนอยาบุญคงราชจำพรกรรมการเป็นส่วนรับพักเลขาพักสังประธานสภาเป็นสังสรมใส่กู้โตมลูธาโตเสด็จเป้าเตียมพักรัดรู้เชื่อตื่นหลอกกู้เชิดล้อเชิดยาวโตเป็นสังเทียนเนื้อโตรู้เชื่อว่าโตจ่อจอกของป้านอลำหมูป้าโตเป็นสังเสด็จเจอเตียจีโตเจ้าตัวลีรู้เชื่อสาลอมหลอกกู้สายเตียเดินโตกินโยเชียอีคอเลยเทียกินจนหนีคอองค์การปกครองสังเกตหมู่จ้อของป้าเทียนสุดต่อเป็นสังเนื้อต่อปลารู้ร่อนในเมืองลาสารมใส่รู้ที่ก็ไปรู้จ้วงในช่องอัศนังเขาต่อเยาวนาแก้วสันติคณะจุติพักสังประธานสภาประธานในหลักสังสัตสังรมใส่ต่อเจ้าคณะเทียจอมฟังชั่วเสดอเสด็จต่อองค์การปกครองสารมใส่ต่อกองต่อองค์การปกครองเมืองลาเสด็จต่อหมู่จ้อของนอกของเฮาเนื้อสดต่อเป็นสังเจ้าวัดโตเก็บปวดจั่วได้ย่าเนื้อโตเปล่ารู้รอเดินเมืองลาสลีรอเวียงคำรอไว้เพดอนสะอาดเทียรอปักกอพิธีวัดโตจ้อใจจ้อของป้านอกุยเต่าจัดพิธีเนื้อโตเดินรู้รอปักกอหัวหมู่จ้อเสจีเนื้อโตเดินจ้อเป็นสังวัดโตเก็บปวดจั่วได้ย่าเนื้อโตรอนอต่อตัวกงจะรีข้อมูลเกย์ใช้ชัวปะต่อเตียจะไปสั่งว่าเต่าเกย์ปวดชัวได้ย่าเนื้อตอนเดอเก่าเปล่าโจยหนึ่งเก่าชิลุเชย้อนนินเตอเจ้าของว่าเต่าจะหมู่ป้าหนอยอมมั่วชูอ้อปวดชาเจ้ากิโลจื่อร่องปัวป่าวอเทียหอนจงดอต่อของนอกของเฮาหรือระยะหอนย้อนนินเตอเงี้ยสดยอเจ้าเต่าเจ้าโจยหนึ่งว่าเต่าเกย์ปวดชัว 这里和老和美要懂得背好是里好一天好好一要么二路者好二要么一路者好提背要么几路者撒旦托要么狗几路者好呢要懂好第一要懂好呢要懂好第一我莫给不做了要一路者都在吉兰吉你到好提奥也到在奥兰吉天提北也到在伊兰吉萨我你所等到过也北叫伊兰吉改我到交孔你到交你也提孔我到交你到人呢过也偏应这种的给次老车有乱的我敢不孔生天命我到莫给谁说被生你到路是很多路是真的要问那个什么地过到莫给偏应都是我都中被省时的我都给不住你到人了铁骨骨时的需求那么奇怪可对我这一天对其他其实如何个和到融铁到那到好都要等电子从东西下中东西个一般能够下另某个赛师傅主题向我才能够到能够下头上早上提高路卷里呢ภายในศึกษาธิการเที่ยวกีฬาสนมใจยาต่อจัดพิธีสาจงต้นไทเกอร์ยาต่ออีปุ่นหนึ่งกับชาเล่งหมูเกอร์สายซื้อฟื้นยาต่อชงอัศเซนหนึ่งกับต่อหนึ่งกับชาพิธีจัดสานอยาต่อจัดตอนเดชาต้นจะรู้ภายในศึกษาธิการเที่ยวกีฬาตัวกล่องยาต่อรองนอกุยาเยอร์สีทองทันคันตีหรือเธอภายในศึกษาธิการเที่ยวกีฬาต่อจงคณะใช้ชัวเที่ยวจอตูนใส่เกอวัดโตสามหมู่เกอเนื้อโตเกซาเฉิดโตหน่อยเกทบสนองจะเรียกขอสาโตเนื้อโตจอซื้อฟื้นเที่ยวเนื้อโตจอเจเกอทงสังจังจังกุญแจเนื้อโตโดยท่าจ่าเจเกอดูดีดอโตจอเจเกอวัวมัวเกยัวเดือดจงตูนใส่เกอเสด็จย่ออีป่วนหนึ่งก็ฉันเล่งเนื้อโตจอตูนใส่เกอน้อยย่อหมู่เกอจัวเนื้อโตเดือดลู่เจเกอวิทยาลัยคู่เนื้อต่อจอต้นไทรเกิดนอยยมูเกิดเนื้อต่อได้รู้เจเกิดวิทยาลัยซิฟุหลวงพระบางอิปัวเกาหลีเล่งวิทยาลัยพระศึกษาชาเล่งวิทยาลัยศิลปะเสือวิทยาลัยศิลปะศึกษาอีเล่งเทียมหาวิทยาลัยแห่งชาติอีเล่งนอกูจะเฉิดต่อว่ากับโมเกปอกิจันเจต่อจงต้นไทรเกิดเสด็จรู้จิตจื้อนอยสีทองทันคันตีหรือเธอพระในศึกษาธิการเทกิลากูต้องโกหกต่อจงต้นใส่เกินยอดต่อส่วนเรื่องก็ชี้จำไม่เชื่อต่อหมู่เกินเท่าเกินเตอร์เช้าฟ้าเตอร์รู้เรื่องหรือต่อการเกิดเจตาเลยกูอยู่ต่อละหมู่ว่าหรือสิขอรู้เตอร์รู้เชยยอดต่อเดินสนมใส่

เนี่ยจีก็ดินจำมงลีเป็มลงหล่อนอยาสอซือที่เราจะนอลูชิเฮนเดเป็นดูสอตรงจวงให้สอซือยอดโจนุนอลูชิเฮต่อตามหมดเลยเจอสังเล่าไม่เหยียดสังช่องเทียกูวายจูสังเล่าเป็นเป็นเรื่องหลังอย่างสอซือยอดโจนุนอให้เราจอดเจที่หลังชินเนี่ยดินอซือเป็นมาชินจีดัวหรือลูชิเฮเชียเฉลยยอดจง

0: รายการพุทธซึ่งทุกรูป
1: รายการดีอาจิมจิ้มวันพุธ
0: ตั้งดะ14โมงจร15โมง
1: ดาระบบ AM เคลื่อนกรึง567กิโลเฮิรตซ์เคลื่อนเลียดปรกบันโมย130กิโลเฮิรตซ์
0: ซึ่งพัฒนากรกลางอันกล้าเรียนซึ่งทุกโรคเมื่อกระนั้นเรียกเดโลดยุ่มกุล

0: ตำรามติกองประสุมน้ำเทือที่12หรือเทือที่มวยกัลบาร์อันเกิดร่างเกิดเปลเมื่อกนาลเวียกเดโลจุมกุลอำเราลงกิมเมอร์พนักงานทหารตำรวจยงติดมาไกลหรือจิมเมอร์ยงมาประสาสุนก็จิเบือนได้บรอมโยดกแตงอันเกิดร่างเกิดเปลยอมบังเบือนได้กำหนดอูนเบือนได้กะอูนสมัยเลยยงมาไตแหมบึงบ่อเมื่อยังซึ่งรักแพงกายบุบย่อย่อสกีมือสกีนี้ก็มือกาเสือความได้เคลื่อนเปลืองกำหากำมงกันแล้วยงมาแต่แหมมงสิบหนึ่มระวายสง่าก็มือพุทธมือทีมวยกัลตอลมงกายหรือมงกัญญาหนึ่มกบาลบันบารกัลตอลหนึ่มกบาลบันสาวรกข้าวดามือสกีก็จิกายเล่ากายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเบือนเดไม่เตรียมยังซึ่งบังแต่งกองประสุมเล่าประกายซึ่งเกือดซึ่งห้ามซึ่งบังรบบังห้ามเล่าเรื่องระเบิดลูกว่านนี่แหละเดือกระเป๊ะรอบเวียนกระเป๊ะซึ่งลาวอีเบือนเดเมื่อเจ้าภาพก็แนวสำคัญอันยงมาไตแฮมอีเบือนเดเมจเดมยังเมื่อดอกเกอซึ่งลาวอีนี้เบือนเดรับเกียรติเมื่อเจ้าภาพจัดกองประสุมเหล่าประกายสนธิสัญญาเหล่าดะมอนรบมอนห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM เดือกระเป๊ะตั้งดามือที่13มือทีมวยกัลเป๊ะจอรอมือที18มวยกัลตามกัญญากัญญาก็มือมงกายกี่แหละยงมาไตแฮมนึมกี่นี้ก็อาบมอนปาลมอนสำคัญเสมอซึ่งสามารถตึงร่มเบือนปูลแนวเหมือนดอกเกอมวยนี้เราเลืองบทบาทฐานะหรือฐานภาพดะเวทีสากลเกือบเป็นเกลอันกู้ยิ่งสากลบังอูนกลองอูนริเยือมห้วยบังนองยังยืนรอดแนวหนึ่งกลองหนึ่งริเยือมเดภาษาคมโลกต่อการนำพาเดลาวห้วยก่อยูตูระเบียบหลักการเราเรื่องรบเรื่องห้ามเรื่องเกิดเรื่องห้ามนี่แหละเราเรื่องอาวุธเราเรื่องระเบิดซึ่งก็อาพลกระทบต่อยงมาประชาชนก็เหมือนกุนอีญาติดาลิโลกกี่แหละจะเบือนเดอาพันธะป่าตั้งโลยตั้งแสงนี่ก็อาพันธะเหมือนเยอะตั้งร่มแล้วก็เมื่อพันธะเดสากลห้อยก็เป็นเกลอันอีกูญรอดแนวตระกัดประมันเดลาวอีนะเมื่อมวยประเทศซึ่งก็เมื่อประเทศสันตราลซึ่งแต่งอันอนุสัญญากีนี้โฮยก็นองมือกุนออรขบวนการตะมอนฝึกอบรมเผยแพร่พันธะสนธิสัญญาดะระดับผักพื้นกีนี้เมื่อขอสันตราลขอต่อย่อนี่ขอกระบาดในบางเล่าสาดะมอนตำกะมันห้าพลกระทบยัดดะประเทศห้วยเกือก็เล่าอันเนื่องรอดมอนเสียหายซึ่งเล่าอีเบือนได้รับสปปอล่าก็เมื่อมวยประเทศซึ่งรับพลกระทบยอดระเบิดลูกว่านกี่อย่างนักเสมอประเวยเบียงยัดดาลีโลกกี่อันที่ตำกัลเซยงมาประชาชนตำกัลเซประชากรซึ่งแต่งกองประสุมยัดดาลาวอีตำกัลแล้วนี้ก็แต่งอันกนแดนเรือกายดาลีโลกอันอกูญอันนอเนิงสาพลกระทบ ซึ่งเกอร์นองฮักนองคร่างยัดดาจมือกี่ยัดดาลาวอีอปะแน่เซ่เมื่อมอนปาลพัฒนาเราเรื่อง SDG มวยกาลตามหรือ SDG 18ซึ่งเกอร์เมื่อมอนยูตูลเป้าหมายดะมอนพัฒนาแมบเรื่องนี่แหละแต่งแนวก็มือระเบิดยัดดาประเทศอีจิรูดยออ่ะก็พร้อมย่อดกพร้อมย่อแตงอําเล่าลองจีเมื่อประเทศกะเมื่อนี่แหละก็ย่อย่ออันก็ปลอดแตงอันประเทศอีปลอดไปอ่ะระเบิดก็เมื่อดอกอีนึงพร้อมย่อนี่แหละจังมาตะแฮมระเบิดอําดาตล่ากี่ก็น้องฮักน้องคร่างยัดดะแขวงกะเมื่อแขวงกะนี่นี่สิอาการพัฒนาอําตามเรียงอําดันเรียงแต่เมื่อถึงเรากูนี่แต่เมื่อดังเราแนวก็นี่ก็ย่อรสาประเทศนี่เมื่อจิก้าย่อย่อสร้างย่อพัฒนาก็เมื่อแนวก็นี่นะอยู่มาแต่แฮมก็เปิดประเทศจิจิสร้างจิประซึมจิเลี้ยงก็เมื่อแนวก็นี่ก็กี่นี่ก็เมื่ออุปสรรคต่อการพัฒนาย
1: ัดดาประเทศอีก็เหมือนประเทศกระบังซึ่งอาระเบิดหักครั้ง
0: กระเป้นี้เราดะนานระดมทุนจอยเราเรื่องงบประมาณเทคโนโลยีซึ่งก็เมื่อยามสำคัญซึ่งเดระดมงบประมาณหรือเทคโนโลยีแบบแหล่แบบเกลือย่อบึงประเทศบริจาคหรือองค์การสากลเพื่อเซจองกูดดะบอนแร่ระเบิดอำดะตละจอยบึงกระบึบขอร้ายห้วยก่อมอกตีนแนวเกอจิเกิดจิยาร์ต่อล้อลำมันยงมาประสุนอีมาง่ายมันยงมาประสุนอีหักดกหักแตงยอดสะมันห้ากีนี้เกอเมื่อเดวิสาการจอดกจอแตงจอแร่จอกู้จอเดืองเกอยอทำลายพิษตะบังยงมาประสุนนี่อันยอเลยลางกุนนี่ก็น้องยอเคาะยอดูเดืองกายแต่งแวกแต่งเวอร์เดืองกายโจกายเซ็กกายไกลกะนี่นี่เกจิเกิดจิยารแนวอําเลสเสมอไหนอันเกระเบิดเคลื่อนแม่เกจิยารแนวก็มื้อมุนสลับปังนี่แหละหานอันจัวน้องก็เสียองค์ะกะมื้อแนวกะนี่โอ้อำเลอมาง่ายย่อระเบิดกี่ยงมาตะแหมโอ้ยนี่นี้ก็จะเบื่อนเดสร้างเครือข่ายเครือข่ายก็มื อกลุ่มก้อนนี่แหละยัดดะตละแขวงตละประเทศบอกมืออาเมื่อก็รายงานหมอกย่อเดจอยย่อเราเรื่องบึงมือประเทศแต่งเวียกรมย่อเราเรื่องนานกี่นานแร่ระเบิดอำดาตลากี่เพื่อปันเดอระเบิดยัดดะมอนเกิดนองฮักนองครางแต่งอันระเบิดนี่โลดย่อเดือนละแดกเดือนละก้อยอันยงมาประชาชนอีสมัยดะมอนจีจีสร้างจีย่อจีกายสลายเวทเกิดเมื่อแนวก็นี่ไหนคอกันซึดมาดกีคอที่ปูลเราเรื่องมนุษยธรรมยงมาตะแหมเราเรื่องก้นอี้นี่นะยัดดะเมื่อก็จุดีอันยัดเลอยัดสมัยตะแหงย่อตะแหงกายตะแหงตะแหงสร้างอําจุดีอันมุ่ยแนวมีเมื่อย่อกลัดย่อครางย่อขนาบคุมเพ่งหรือย่อแตงอันจั่วป้านเด้ๆนี่จะเกิดจุเกิดวารเสียองค์ขะพะลันหรือจะหานยอดเมื่อกี้นี้ก็เล่าเรื่องสันติภาพโลกอีกอีนี้ยุ่มประเทศก็จะเบื่อนเดภาคเลาะนี่แหละแต่งอันลี่โลกอีกอีนี้เกินใบเซ่ใบจองเกมเวทียัดดาลาวอีนี้ซึ่งจะเบื่อนเดเหียกห้องจะเบื่อนเดก็เอ้ยอันประเทศซึ่งอำดาเมื่อภาคีหรืออัมตะกูดโรมนี่นะกูดโรมย่อเซ็นสัญญาเกินผลิต เล่าเรื่องระเบิดกี่เสจองระเบิดลูกหวานอําเล่าลองจีเมื่อสงครามก็มือดาจมือกี่นี่ก็เกิดเคลื่อนอยู่มาตะแฮมอําใบอันเซใบอันจองยอดซาเกออาแนวอันตรายร้ายแรงสงครามฮู้ระเบิดก็น้องอําตาตะลาลูดก็มือแนวก็นี่นะฮู้ก็เผยแพร่บทเรียนประสบการณ์ซึ่งลาวอีสามารถแบ่งปันบทเรียนอันบึงประเทศซึ่งกูดโรมกองประสุมเดือกี้นี้เบือนเดนเอิงดะมอนจีคุ้มครองหรือแร่ระเบิดลูกวานกี้นี้ซึ่งกำลังเมื่อแนวฮักแนวครั่งยัตตาลาวอีจะมือกี้นี้และยงมาตะแฮมก็ปูลแนวกี้นี้ซึ่งเลือกสังลาวอีนี้เบือนรับเกียรติเมื่อเจ้าภาพจัดกองประสุมทบทวนเล่าเรื่องสนธิสัญญาสังรบสังห้ามระเบิดลูกวานเดือกระเป๊ะกายเล่ากายประตูนอันยงมาตะแฮมอีเบือนเดนเอิงแนวก็นี้
2: ดักเด็กจึงเบื้องตั้งโรคเลือดอ้อยลุ่นเมื่อรักจึงเบื้องตั้งโรคเลือดอ้อยโอ้ยคอกะลุ่นเมื่อรักเลือดตั้งเด็กบุบไอ้ดูหลบบ่

ดักเดาดักเกลิมดังตู้เวดักกี้อาดูลคำปอรักดักเกลิมดังวงอาอีสักดัก

ปันเสด็จตั้งเนื่องน้อยลุนก็สัตสมาปะตินพระอิวปะสมาปะตินหุนอะเอ้ยแต่เดชสมาเก็บบุญจะอิลูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสมาปะเจ้ากักสัตสมาหลักสมาอึมตงสมายงกัมระรักสมามะอึมตงอิโอสัตสมายงกัมระอิลูนโอ้ยเฮ้ตัดเตสมามะประลงอิโอเวฮะตัดเตสมาเจ้าสมาอึมนายสมาคุณตึงไลอิโอ

น้ำฟังโอสาลาเทกเจ้ากันเจ้าแก้วลุ่นเฮ้ยปัดบึบโซจินกินเต๋อไอ้ตุลหมบอตัดเป็นยองเป็นยองไอ้รักปันโซจินกินดินเมื่อเท่าเองกันเองอดเด่นเอ้ยเอ้ยอดเรียนเล่น

0: น้ำฟังเอ๊ะกัดปุ๊บเด้อเด้อสอจึงกีดอีลูนอาสกีดอกกะจึงอีอาเด็ดเด็ดสดจิ้มกินนางนำบังเอกพัดเล่นจิ้มโก้ไอจุ่มเท้าแก่สิกิปรมยอดเดินจิ้มโก้แล้วลุนโอ้ลุนโอ้เอ็ดเต้วไอจุ่มเจียงรีบะเอ็นนางเฮ้ยระจะยังขึ้นเต้วลุนนางจุ่มเชียงริบะอัดเดนอัดเดราจะยังสังเกตุอัดเด
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเบื่อนรับเกียรติอันเมื่อเจ้าภาพเจ้ากลางบรมรำมึกประธานกองประชุมเหล่าปรกายดะสนธิสัญญาเหล่าดะซึ่งห้ามระเบิดลูกวานกายซึ่งกอบเดือที่กะเปะตึมกัลปะตางมากับการเวรกายกุ้งกลางแทมวยบัตรเดะสนธิสัญญายกีซึ่งกะอายือสำคัญเสมอเดะประเทศลาวอีเพื่อแต่งอันโยปานเดะยิ้มกลกลอยทลองเวียงดูกละเลียนจากระเบิดลูกวานซึ่งเกินน้องหักน้องครางยัดดะประเทศลาวครออันยืมเงินมาเจ้าภาพเจ้ากลางยีเกลเละเพื่อสมดอดแขกเมืองแขกกรุงแขกกลางซึ่งจิกายร่มดักกองประสุมเดือกี
2: ้ดอมดอมกับเติมคังวีก็ไปเยอะยอจรอยงมาไตแฮมอีซึ่งยังรายการเรากมูอีอยอดสงิมือสกีบุเดก็ไปเยอะยอจรอยงมาไตแฮมอียัดยืมกุ้งยืมกลางยืมเมืองยืมแขวงและยะกีนี่ก็อรยอดียอแยงถิ่นแยงสวนแยงริแยงฮรนาเงาะริเงาะบีนี่ก็รอดแล้วยงมาไตแฮมรอดก่อนน้องลำมากเมื่อแต่งมากนี่ลำมากลำมากยอดเมื่อก็ยอดก็น้องอักกะมะนี่แหละยัดดาเวียงนี่กะมะยืมมือเสื่อมบะล้างมือนี่กะมะลุ่ยมือมือสกีเหมือนย่อนี่กะมะเงินประเสื่อมนี่โยสรวดก็น้องเบรยน้องอึบอําดากุญวารยัดต่างแควงก็จิเหมือนย่อนะมือก็พร้อมย่อเดอุดเดรึงนี่แหละอันเดจิปลาแนวกะนี่นี่รึงแล้วก็จิทอบก็จิกรอยจิตลปักอันเดเกี่ยวปลาแล้วก็กะมะมันดอกเกอร์นี่ก็จะเบื่อนเดรึงยอฮอดยอคูดเกินไอ้อันเดปูอําเบื่อนเด้สอองหรือเดรนีบเดสอองนี่ทับทับขนมนี่ทับเบื่อนน้ำมือก็เบื่อนน้ำนี้อันเดรนีบนี่คูดคาดเกินโอ้ยละเดืองกายพรุแต่งมาเป็นรักแต่งเมื่อกระเดือเลอะมาเพื่อพรุเกืออันก็หอยสรุนนี่หอยแฮวมันก็กุ้มปิดกำยาเกินนี่ก็อร่อยเดฮิตการจะเบื่อเบื่อเบื่อมาก็มือง่ายยงมาแต่แฮมตัวย่อกี้นี่จีกายเล่าเรื่องเสื่องหันห้าดาจมือกี้นี่บังเล่าสาเมื่ออาฮิวาเสื่องแอฟริกาบางเราแนวกว่านี้โอ้อันกูดกุ้งเมือเมืองเมือแควงเมื่อกี้นี่นับเลยเสื่องนี่แต่งอันอาแนวเสียหายนักเสมอกี้นี่ก็น้องเมื่อมวยแนวเวียกงานเดสัตวแพทย์ป้องกันอำดาเบือนมวยบาดนึมเมื่อไก่กอบมวยบัดปูลนึมเปลืองนึมไก่กอบมวยบัดเราเรื่องพญาติดีคือก็แต่งอันยงมาไตแฮมอีลูดทึนลูดฮอนยอดนอกีนี่สัตวแพทย์อีนี่จะเบื่อนเดซอกงอซอกตรองแนวเมื่อจีตำกะแนวเมื่อจีแก้อันก็เบื่อนไปอันก็เกิดก็ยันกี่เมื่อมันหาสำคัญมันหาตัวยอดนี่ก็เมื่อยงมาประชาชนนี่แหละบึงเกเลียงเมื่อเลียงเดบูดเมื่อบูดเดนี่นะจะเลียงมากเลียงแดกกะยาโอจะเบื่อนเดแตงอันยักยอมหลักการยักยอมวิสาการบังหมอกรอดยามสักกะเบื่อนเดสักยา เล่าเรื่องกันลู่เรื่องกรอกได้เกินนี้ก็จะเบือนได้อนามัยเบือนได้เปาะได้แพรวอเมอสาปลาอันเกยาดดอกนี้เดียงนี่ก็จะอําเบือนเกออําห่านยอร์พญาติ5แนวก็บังนี่ก็จิห่านยอร์พญาติซึ่งเกิดเคลื่อนดักรอกดักกันลู่เกอนี่ก็เกิดเบือนเหมือนยอก็เหมือนแนวก็นี่ได้อยู่มาแต้มดาจะมือกี้นี่ก็เกิดเคลื่อนมากแขวงหลวงเบ้อจำรอดดาอาณาคอนหลวงเวียงจันทร์อันจะเล่าก็ลี่ปะเตะนี่แหละอยู่มาแต้มยอดแนวกี้นี้มันก็เบือนได้อาแจงการอาแจงการรอดไปอันจู้ไปอันติ๊กอาเสื่องยอมตลาดก็เมื่อแนวก็นี่ไหนลังเขตลังมอนซึ่งอำดาเกิดอำดายาเนี่ยบางก็บิจูอันเต็จบิจูอันเบื่ออันมาเหมือนเยอะนี่ระยะกี้นี่อันจะเล่าละราคาเดเสื่องก็แดกนี่แหละครุกมากกี้นี่ก็เลอะตะแนมยงมาตะแฮมอีบึงก็เลี้ยงเสื่องเฮ้ยก็จีเราอันเบื่อนเดนึงเราเรื่องผลกระทบเราเรื่องแนวจีแป้ลจีแย่งก็จีแต่งแนวก็เมื่อยงมาแต่แฮมเราเรื่องแนวจีป้องกันพญาติเราเรื่องเสื่องระบาดบุเดนิพญาติอหิวาเสื่องแอฟริกาหรือ ASF ASF กี่เมื่อตัวย่อยงมาแต่แฮมอันเบือนรับผลเลอะก็จะเบือนได้รังแกะเซยอมมาตรการป้องกันด้านสิวภาพจะเบือนดกเบือนแต่งเสมอยอดพญาติกี่นี้เกออำดาอาญาจีสนึมอันเกอเลอะเบือนเรื่องป้องกันมวยนี้เปลแยงเราเรื่องซึ่งเดืองกูดเดืองเปลี่ยนดะฟาร์มดะกรอกเดนี่แหละเลือกเสื่องนี่ยงมาแต่แฮมอําจูเดอันเดืองเสื่องดะบังกูดป้นกับเสื่องเดเงาะจะเดืองพญาติมากแนวนี่แหละกายเซเสื่องเดโหยก็เกิ้นอันบุคคลดะนอกยงเต็จมาไกลยอแวดเสื่องกี่กี้ก็มือมวยวิธีป้องกันนอเดืองมอนก็พญาตินี่ยอเต็จมอนําอาพญาติคือก็ตักยอเหมือนยออยู่มาแต่แฮมหูจรอดยามเด็กก็จะเบือนเดซิดยาผ่านเชื้อพญาติอรกรอกเด้ๆนี่จะเบือนเดซักยาก็เด้นี่แหละตามฤดูกาลมึงซักยาอันเดเลี้ยงฟาร์มน้ําอาฟาร์มนี่มื้อจิกูดดักลวงฟาร์มนี่ก็เบือนเดซีดยาป้องกันการไหนดึงกูดเบือนก็เมื่อแนวก็นี่ไหนเดเมื่อเจ้านี่ก็เหมือนย่อเมื่อสัจจิยัตเรื่องดาฟามเมื่อสัจจิยัตเรื่องดากรอกเสื่องนี่เดก็ย่อลวงกี่ลวงก็นายอันเดจิกายกูดฟามกูดกรอกเสื่องนี่ก็จะเบือนเดซีดลี่ล้อเดเหมือนย่อป้องกันเหยื่อพญาติเดหุ่ยก็กระลาเครื่องเครื่องซึ่งยัดตะกล้วงนี่ก็เครื่องซึ่งเดงโกวันกูดนี่ก็เพิ่นได้ปลาเกิดจากตูบมันได้ปลาย่ําได้จอบเพิ่นมาเสื่องก็เปลี่ยนได้เครื่องเพิ่นมาเสื่องนี่แหละเงาะพญาติที่ตักแปดได้ยมะแต้มฮู้ก็อําอันโตสัตว์แนวกระบังกูดเลยคือเบือนแต่งกันว่าแต่งแจ้งออมแล้วเลอะอันนี้เดมาตะนางนี่แหละออมตะนางจาตะนางยีกคือก็อาโลดเตยมาแต่แฮมป้องกันอําอันตัวสัตว์กระบังกุดเลยเสื่องเดเบือนเหมือนซ้อแมวกะเนซีมก็ย่อตะบังงอก็จีเดืองเจือพญาติแนวกระบังกายเซเสื่องเดเหมือนย่อก็เหมือนแนวก็นี่ก็กระบานี้เราเรื่องซึ่งเปื้อซึ่งมาเรื่องอมก็อำอันเดืองซึ่งมาสลาเมื่อนดาจะมือกี้นี้ลังกนนี่กู้ยอเดืองมาซึ่งมาสลายัดยอมร้านร้านมังติ๊กเพื่อติ๊กมีติ๊ก ข้าวเปียกข้าวปุ้นนี่โอ้กลับมาซึ่งมาซึ่งที่เคยมาฮู้สลาเด็กคู่อุ่นดาคู่เพื่อจีปันมาเสื่องอันเกออมยารเมื่อนี่ปันมาแนวก็นี่เกอริ่งแลเกอนำแลในงอเกอจีอาพญาตแนวกระบังยัดดาซึ่งมาเกอนี่โอ้ลางแนวนี่ก้นเดมาอมยารมื้อฮู้สลาเดอูนอันเสืองเบอร์นี่ก็จะอาร้อยอาแนวกระบังนี่ยอบูดยอโดมก็จะเดืองเจือพญาตยออันเสืองเด้ๆก็เมื่อแนวก็นี่อำเล่าลองจีเมื่อสังมายัดดาร้านอาหารสังมาสลายัดดาโรงแรมหรือยัดดามือกะยาโยมาตะแฮมอันเดืองกายเป็นมาอันเดหักจุเป็นมาเกือเสมอเด็กก็จะเบื่อได้ต้มผ่านเยื่อพญาตคือการต้มอันก็วารและกราว30นาทีมื้อนี่แหละก็จะสรวากกับอมแจ้งอมแห้งอมสะอาดนี่อมดื่มอมปะป้านี่แหละมาเต็มกะเป้นี้ก็เล่าเรื่องอนามัยกรอกผ่านเยื่อสิทธิ์ยาผ่านเยื่อยัดตะกันเวรกรอกยัดตะกลวงกรอกอย่างแดกมวยบาดเรือต่ออาทิตย์แตงอันเกออําอันเกอกลืนแนวอู้แนวรําอ้องยัดตะกรอกยัดตะกันลู่เสื่องในโอเสื่องเกอดังจีอาลอลํากลางแรงเกอเมื่อแนวเกอนี่ก็อันเกออาเมื่อแนวเกอเจอเกออวยเกอหายซึ่งเกอตะมองเนี่ยได้ก็จะบนได้สุขปิดเปลี่ยนดาจมือกี้นี่เราเรื่องเอียกเสื่องกือก่อเมื่อฝุ่นมวยแนวยอเซกันเรื่องประซึมก็เบลียเหมือนยอกับเมื่อแนวก็นี่ปูลข้อที่ปูลข้อที่4ก็เราเรื่องควบคุมซึ่งเรื่องเสื่องกูดเลี้ยงเมะนี่แหละเดกูญเสื่องเปรียงเบลียจุดิสำลาจุดิแนวพันเวดกายเลี้ยงบุเดกับเราบึงก็เลี้ยงมากเลี้ยงแต่งฟาร์มน้ำนี่เดืองกูดยำเมื่อนี่เดือเมื่อนี่ร้อยบาร้อยตู้หนูหรือรถบั้นตู้กี่นี่ก็จะเบื่อเดกักอุ่นเมื่อบังเสื่องเมื่อนี่ถึงได้เดืองกูดหนูเด็กจีอําอันยัดปลุย่อเลยไหนแต่เมื่อเดก็เพื่อกักแย่งสาเกอเจียมอาพญาตเมื่อบอกอันที่หักเรื่องกายสรวากย่อเลยอันก็อาพญาตก็แต่อันก็ตักแปดเสื่องซึ่งยัดดักกรอกนี้ย้อนเอากี้นี่จะเบื่อนได้กักดะบังแปลแย่งจะเมื่อกราวเศร้าหรือสามสิบมือบารกัลจรอเปกัลมือเดืองเดืองกูดกายสกูดสรวากย่อเบือนซึ่งเวทเสืองพันยัดดะฟาร์มกระบังนี่ก็จะเบือนเดอาไปรับรองเลยสะเกิมอาเยื่อพญาตมื้ออําอาประวัติซึ่งเกิดจอระบาดอันเกิดอาประวัติจอระบาดนี่อําเลเวทจงมาแต่มเงาะเกิดจะเกิดจะยารเดือมเมเวทมอนก็อําเกยเกิดอําเกยยัดเปืองข้อที่5เราเรื่องจัดการยามเดกุญซะโอ้เสื่องนี่อาแนวจุแนวว่าหรือห้านก็จะเบือนได้แยกย่อเลยได้มาแถมอีกแยกอันก็ด้านการแยกเสื่องซึ่งก็อาการนี่ย่ออุ่นดะบังย่ออุ่นดะบังจะเมื่อเสื่องครุ่ยเสื่องเมื่อนี่ก็ยาเกออัมตะห้านก็อย่าแยกเลยแยกจะมันเลยอันเกอยัดตะบังเกอเมื่อแนวก็นี่อันเกอห้านอันเกอห้านแดกแต่อันเกอห้านมากอันเดปลาอย่างนี้อันกักเมื่ออะฮิวาสัตสรเมื่อเกอเมื่อห้านห้าสรเมื่อนี่ขยุกสรเมื่อนี่โอ้แต่อันเสื่องอย่าตะครอกเดนี่นับเลยนะอยู่มาแต้มอันเกอหักห้านมังกออําอันเบื้ออําอันมานั่นแหละยอมานปิ๊กหรือปอกปิ๊กอําอันเดืองยอ เต็กยอจุยอใกล้หรือจีปลาปิดอยู่ตึงๆก็อําเบือนเดี๋ยวจีเบือนได้ยอกระดอนกระโลละหอยก็แจ้งจรเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เมื่อเจ้าหน้าที่สันตรานนี่ก็เมื่อกุนตะกุ้งเด้นี่แหละเมื่อยงกะมะกุ้งนี่แหละเมื่อสัตวแพทย์กุ้งนี่แหละอันนอนี่แจ้งยจรสัตวแพทย์เมืองกสิกรรมเมืองนี่แหละยูรจอยแปลแยงอันกระดันการก็เมื่อแนวก็นี่ยมะตะแหมเล่าเรื่องแนวเดชีป้องกันแนวเดชีรักษาเล่าเรื่องอหิวาเดเสื่องหรือเมื่อขยุกเมื่อเสื่องหันห้าเนี่ยก็เมื่อแนวก็นี้

0: ไต้ไต้เมก็นึ่งแอปลอยดูซะ
1: ฮึแอปลอยดูไม่แอปแนวเมื
0: ่อเอ๊แอปลอยดูก็เมื่อระบบคุ้มครองดันบริหารโรงเรียนอันร่วมเยอะเพื่อย่อยตำก้าซึ่งคุ้มครองข้อมูลกับเอกสารยิ้มแนวกันนี่เด้ไต้อำนึ่งซะ
1: เออก็คุ้มครองเนื้อเมื่อแน่
0: เมื่อระบบคุ้มครองนักเรียนครูอาจารย์รำรำคุ้มครองเอกสารห้อยน้องสามารถติดตามลงออนไลน์กับสื่อเรียนสื่อสอนลงออนไลน์แถมยงมาในนักเรียนน้องสามารถติดตามนักเรียนดาวลงแอปเบื่อนไ
1: อโอ้เลอะสระเมื่อห้อยน้องแตงเมื่อเบื่อนตำบ่เ
0: งินน้องอ้างมวยฟังสั่นซึ่งเมื่อยูเลิร์นเงินสามารถย่อยสอกอาจารย์ยังก็เก่งเก่งหลักสูตรเลอะเลอะเพื่อวุ่นสอกเรียนหนึ่งแถมไ
1: อโอ้อันก็เมื่อแนวนี้จะยัดตะเมื่อก็สามารถเรียนเบื่อนซะสมัยดกสระเมื่อแนวกี่ตายจะเบื่อนได้โหลดสระเมื่อไหน
0: โหลดเลยอําตายอันตายดาวโหลดอยู่ทะเบียนเซยองแอปจะเบื่อนรับ500เมกหุ่นน้องจะเบื่อนแถม 5,000 เมกหุ่นน้องจะเบื่อนแถม 5,000 เมกอันตายบรองยอกูไกอยู่ทะเบียนบรอมอ้ํา
1: เอาแอปเลอะๆแนวกี่ต้องโหลดไกเซโอบ่เด้อะแอปเราอีดูแล้วหรือจูเนื่องข้อมูลตําบ่อันโทร0309338888
2: ต่อยอกี้นี้ก็จิกายเล่ากายเป็นตูนอันยงมาตาแหมอีเล่าเรื่องยมเรื่องจอยย่อนี่แหละเมื่ออาเงินใครก็จอยบึ้งก็อําอาเงินใครบึ้งก็บึบแนวมากราบเลิศผู้ที่ก็ระยะอมกําลังกลางลุยกี่แหละกับมาอนุมัติอันสัมปทานเล่าเรื่องปฏิแต่งการผลิตเล่าเรื่อง

แมบอุตสาหกรรมแมบเลยเซจองกุนจักคุยเล่าเรื่องตึรกลองตึรสำลาหรือสิทยุคสิทยานี่มันก็เซเครื่องแมบเลยก็นี่เราเรื่องฟาร์มน้ำบูดประซึมบอโจบอเต็กบอไกลแต่กอดนี้แต่ละก่อนกลางนี่เนาะก็แกรมมาก็นอกแต่งแมบมั่งนี่แหละรื่นเริงเดะเครื่องจักรนี่ยอไทยยอคาดลาดนี่ก็เมื่อแรงกลลุดเมื่อแนวคนนี้โอ้เมื่อกี้เราเรื่องโจยกี่นี่องค์การกลเกออาริยมมุนสากลเดเซเรสมอบรังโกเปรอยตูนอันศูนย์กลางแนวลาวสังสาดจันศูนย์กลางศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเพื่อเมื่อมอนประโยชน์ส่วนอมกลองอมระเยื่อมจอยยงมาประสุนอีมึงเกือบปุ๊บแนวลำมากราบเลือยอดอมกำลังกลางฮันลุยดาละยากราดย่อนี้กายรอดดามือที่มวยกาลปูรมที่14กันยาน้ำกีกลาดย่อยัดดาศูนย์กลางแนวลาวสังสาดก็เบื่อนแต่อาพิธีมอบรับรังโกริมโลจเปะรอยตูนไล่กมูลนี่ก็จะเมื่อกราวบาร์เซนปลายดุลาสหรัฐย่อองค์การกุนอาหริยมุนสากุนเดเซเรตเพื่อจอยสรงต่อยอจรอบึงเกอบุบแนวลำมากราบเลิศนี่แหละกี่ก็เป็นเกลี้ยอันอีกูยรอดแนวตะแนมแนวเป็นห่วงเป็นไงยอเรียงซึ่งจอยยงมาประสนอีบึงเกอบุบแนวลำมากราบเลิศแต่งอันจอยยัดมาเดนอนี้ห้อยเลือกเขื่อนเหมือนมังซึ่งเบือนรับผลกระทบอย่างนักประเวยเรียงนี่ก็เมื่อบาร์แขวงหลวงตัลเหมือนสวรรณเขตกับจำปาสักกุนแดนมอบนี่ก็เมื่อตะเตียงสักอินทะวงหัวหน้าองค์การกุนอาหยมมุนสากุนเดเซเรสหรือ DIC ประจำลาวกุนซึ่งรับนี้ก็เมื่อยะบุตรสดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาดบรอมคณะผักส่วนบาร์บลากุร่มดามือกันนี้ก็มือสำคัญอย่าพุทธดีธนะเมืองก็เป็นเกลียแนวกอบกลองกอบพระเยื่อมสมือก็เล่าสาถึงกุซึ่งจ้อยเดือกี้ก็จีเดืองย่อแจกย้ายอันยงมาประส้นบึงเกอปุ๊บแนวลำมากราบเลือยัดดาบารแควงหลวงตัลอันจุดจุ่มม่อนนี่แหละเพื่อจอยแต่งอันนออันแนวเปื้อแนวมาอันนออาจัวยัดมาเลือกกายเหมือนมั่งก็เพื่อเป็นเกลี้แนวกรอบกองกรอบระเยื่อมย่องย่อหล่อเลือกหล่อตรอย่อองค์การอาระเยื่อมมุนสากุลเดซิเรสอาญารองประธานศูนย์กลางแนวลาสังสาดก็น้องเบื่อนเดมอบไปย่องย่ออันองค์การเงินนี้เดเพื่อเมื่อมอนสละเสื่นอมกลองอมระเยื่อมซึ่งเบื่อนเดชื่อที่ยูลที่กูจอยสังคมลาวอีได้ยามอาแนวลำมากราบเลือดซึ่งจอยเดือกี้นี้เกอมรื่นเรื่องกี้มอบเรื่องกันเรื่องนามนี้คือน้องเมื่อมอนปาลเมื่อสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเกลียรอดอมกลองอมระเยื่อมซึ่งแบ่งปันแนวรักแนวแพงแนวร่มกลองร่มระเยื่อมโยเดืองระเยื่อมซีเพื่อแต่งอันแนวรักแนวแพงฮัดเรียดกูเทมย่อองค์การบึงกะอาระเยื่อมเลสากุลซึ่งอาต่อยงมะประสาสุนลาวบึงเผาเสมอบังเล่าแนวกันนี้เด้กีนี่ก็เล่าเรื่องจอยโฮ
พุทธกี้นี่ก็

เมื่อสินไซอาสารูปกล่องรวมระเยื่อมพัฒนาแขวงไซสมบุญมันก็เพื่อนได้มอบกันเรื่องอันนักเฮียนยัดดาปฐมสมบุญผู้หัวสร้างกี่ก็เมื่อสึงจอยมันเยาะพิธีมอบพิธีมอบกันเรื่องเยาะขบวนการจอยสังคมยอมเหล่าเล่าสะสิ้นใส่อาสาอารมณ์ระเยื่อมพัฒนาแขวงใส่สมบูรณ์เดือสันตรานนึ่มกบาลบันบาร์กาลตอลอันโรงเรียนปฐมสมบูรณ์กุ้งหัวสร้างกุ้งผู้หัวสร้างเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบุญก็เบื่อนได้แต่งเคลื่อนดัตวังอำเภอลาดยอยัดดาโรงเรียนปฐมสมบุญผู้หัวสร้างแดนมอบนี่ก็เมื่อตะบันดิตปานทองจันหัวหน้ากรมพัฒนาวิสาสีบสาวนุ่มศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาววนรับนี่ก็เมื่อตะลอเย่งเปลี่ยยาวคนอำนวยการโรงเรียนปฐมสมบูรณ์ภูหัวสร้างหวยก็อาตะมอนไส้ลาวมัวซุ่งรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประจำเขตเลือกตั้งที่18แขวงไซสมบูรณ์อาตะขัวจังบราเซงรองประธานสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์อาญาสาคอนหุงบุญย่วงกัมระเดตะเลขาพักแขวงใส่สมบุญหวยก่อยะสุวาลีคำพุยประธานสมาคมนักธุรกิจนึ่มลาวยะอาลิซาสัญญากุมมารคณะบริหารงานสมาคมนักธุรกิจบึงนึ่มลาวก็นึ่มลาวประธานมูลนิธิพัฒนาแขวงไซสมบุญหอยก่อนองอากะเปะองค์การจัดตั้งมหาชนยันศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวนักธุรกิจนึ่มครูอาจารย์นักเรียนกูดโรมเป็นเรื่องซึ่งเรื่องมอบเตือกีนี้คือก็เครื่องผลิตอมสะอาดนี่มือเครื่องกันเรื่องการเฮียนนี่แหละอาริยาอาปึ้มอาบิกอาโซอาโซซีอุปกรณ์การเฮียนนี่แหละอุปกรณ์กีฬาหมากแนวกันนี่ก็น้องขนมขนมกันเรื่องแนวก็บางไล่กระมูรำโลดนี่จะมือกราวเป๊ะรอยปลายลานกลีบกันเรื่องซึ่งมอบเตือกีนี้ก็เบื่อนย่อซึ่งจ้อยที่บริษัทอาลิซามหาทรัพย์สำรวจกับคุดคนบ่แฮจำกัดมูลนิธิพัฒนาแขวงไซสมบุญสมาคมนักธุรกิจนึ่มลาวกับบึงหัวหน่วยธุรกิจมากๆหัวหน่วยธุรกิจนี่แหละซึ่งร่วมย่อที่จ้อยกินนี่ก็เมื่อแนวเลือแนวทะเลาะยงมาตะแฮมกลาดเราเรื่องจ้อยและเราเรื่องอนุมัติอันสัมปทานประเตะพัฒนากสิกรรมจุ่มแนวยัดดะเซบังไฟพิธีเซ็นสัญญาซึ่งสัมปทานประเตะริ่มโรยนี่กายกันเฮกตาเก้าสิบเฮกตาเดบริษัทแพนแม่คองบริหารทรัพย์สินสากลคาคูดคาเลียนนี่แหละเดืองกูดเดืองเรียนจำกัดมวยคนเพื่อย่อพัฒนาโครงการกสิกรรมประสมจุ่มแนวยัดดาเขตกุ้งแกงแปรเมืองเซบังไฟแขวงขมวนพิธีกี้นี่ก็เบื่อแต่งเคลื่อนดามือที14มงกีนึมกียัดดาห้องการคณะกรรมการคุ้มครองส่งเสริมการลงทุนเด็กแขวงขมวนแดนคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนนี้มือคนลงน้ำนี่ก็ตะภากรแก้วมณีหัวหน้าองค์การคณะกรรมการคุ้มครองการส่งเสริมการลงทุนเด็กแขวงขมวนกับยะตุ้งสานสานแดนอันบริษัทแพนแม่ของบริหารทรัพย์สินสากล
เดลาวคากูดคาเลียนจำกัดมือก้นซึ่งอาตะแก้วบุญขวัญสัญญาวงศาหัวหน้าแผนกกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเด็กแขวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเซบังไฟบุตรโรมสักขีพิญญาณพร้อมโครงการกี่นี้มังก็ดกแต่งจอมหล่อตกลงรับเลขที่ศูนย์ตอลเปื้องศูนย์ทุกห้าเดมาเดเมืองนี่แหละซึ่งสิแย่สัมปทานนี่51เปืองกันนึ่มนับตั้งดามือบังเส้นจนรอด51อันรอด51แล้วจีดกจีแต่งต่อก็สามารถต่อสัญญาเบื้อนยอมระเบียบการเด็กกฎหมายนี่แหละจุดประสงค์ลักเสมอนี่ก็เพื่อพัฒนาการผลิตกสิกรรมจุ่มแนวครบวงจรโหดน้องจีประซึมจีเลี้ยงผลิตก่อนกะเลี้ยงกะจำรอดแนวจีปรุงแต่งแปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรมกีนี่ก็เล่าเรื่องแต่งอันก็มูลค่าเพิ่มยมมาตะแฮมโอ้ยก็เล่าเรื่องสัมปทานเดือกีนี้ก็กะสาเมื่อมวยแนวสำคัญตะมอนเซจองปฏิอันก็เกิดประโยชน์ส่งเสริมการผลิตกสิกรรมสร้างเราเหลืองมูลค่าเพิ่มอันผลิตอันผลผลิตโหยบังกอน้องจีเบื้อนเดเดืองมาอย่างนี้ยอดำงอระกุดจอรอบมอนพัฒนาคะแนนการกสิกรรมยัตตาบอนนี่แทมนี่เกิดก็เมื่อแนวเลอะยงมะประส้นอีก็เบื้อนเดงอยอบร้อมโคจอันมังหักเต้งยอยาตรเปืองเสมอยงมาประสาสุนอีก็จีเบื่อนได้ยอเสียแรงงานนี่เบื่อนกระมูลกระซุงกระมือแนวก็นี่เด้

0: พญาสมะปาดปกหรือพญาสมะเลนมามอันอีกลัดครางเบือนปันปาดปกยันนี่อียิ้มยิ้มกนกลางยิ้มกนบรมเยาะอาหารยิ้มเสยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีแตงแนวเกมุ่ยกันตับจมือตลอดไรก็ต้องอ้างสีอุ่นอมดากางเรือตะเพลิงก็อันกันตับอันตัวปาดก็ต้องระดมกระบ้าเปียนอมกับอันอียอทู่กูอดกันเรื่องสังเสยองเหมือนเตารางสอองอมอันอีรองเยืองโตตู้อุ่นเนื้อเบื่อเนื้อมากระเปะเดืองกะแง่อย่าปล่อยวันนี้อุ่นอมอันกะมาก็ต้องมาหำไรอมปูลกับเหมือนซีย่อยพันเทาะอันอ่ะอมหักอมครั่งยันตะโกกเปล่าตะกระป๋องตะสันแดเดอร์ตะเยืองรถเดอร์เยืองรถมั่งกระปุกครอนปอกปิดอันลอยห้าเหมือนเปลืองแตงยอมตรงนี้จิมจิมอาทิตย์กับอันอีหนึ่งเมื่อสมะกับอันยาเวทยาไกมาดีปันสนุ่มยันตากลางเคราะอันอ่อนกุญจุยจรอเพชรจรอมอสนุ่มอันเดยันดารุงมอหรือยันสุขสลาเล่ห์กุงบออ
1: ีแต่เบือนเมื่อดอกเหล่ากีก่อจีจอยอําอันอียันพญาสมะปาปกหรืออําอันยันพญาสมะเลียนมามกีเบือน
2: ก็เลือกกลองเลือกเนื้อมซึ่งบึงบออรยอยังรายการฮลอกกุมู้เดี๋ยวอีดังนี้ดังนี้อันเอาเมื่ออัมดาคักอัมดายักอัมดาเรก็อันบึงบอบหมอกตีนรีนอันได้แน่อารีนจอยย่อไหนแนวก็เมื่อจีเลือจีทะเลแนวก็เมื่อจีย่อยารดารเปลืองจะไว้ดารไว้ตื้อหรือย่อเปลี่ยงหมอกตีนย่อเวรยังเวลาดารายการเดี๋ยวอีก็อัมไปมากอันบึงบอเบือนเดมวนมวนดอมดอมแทมเวลาลุดมันเมื่องุนแตงรายการยอสงีมือสกีครอสมราดบึงบอเมื่อมยังจิมรอจิมก้นอันจะเลือเบื่อลำตะเกิดแนวกระเมื่ออันเบื่อแนวกระนี้ซึมหมายเลย

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่16กันยาคศ. 2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงหลวงพะบางซึ่งจะไปสัมภาษณ์ท่านสมเวลเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางทั้งแขวงหลวงพะบางก็เพิ่นได้มีการเฝ้าระวังและก็สกัดกั้นการระบาดของพยาธิหมู่แอฟริกาหมู่แอฟริกาในปัจจุบันนี้ที่พ่วงแพร่ระบาดหลายแขวงปัจจุบันนี้ว่าอยู่ทั้งหลวงพะบางเพิ่นมีมาตรการขึ้นเท่าใดแน่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสมเวลเพชร
2: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าระนามต่างหน้าหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพะบาง
1: เจ้า
2: ขอรายงานสภาพเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิอาเฮวาแอฟริกาในปีนี้นี้เนาะสำหรับปีนี้ถือว่าพยาธิดังกล่าวนี่ก็เป็นหายแห่งพอสมควรก็เป็นพยาธินึงที่ติดแปดในประเภทหมู่ทุกไหวทุกอาเภทฉะนั้นเว้าแท้พยาธิเดิมคราวนี้มันก็บ่สามารถติดแปดกับคนเนาะแต่ว่ามันติดแปดกับหมู่โดยเฉพาะสายพันธุ์หมู่ทุกชนิดฉะนั้นอยู่ร่วงบางของเฮานี้ปัจจุบันนี้ก็เกิดอยู่ในอยู่5เมืองต่อ5เมืองแล้วฉะนั้นพ้นเสียหายก็ประมาณหมู่ตายทั้งหมดก็ 1,000 กว่าตัวมาฮอดมื้อนี้ฉะนั้นพ้นเสียหายก็ประมาณตื้อกว่ากีบเนาะเขาช่องตื้อฉะนั้นความร่วงบางของเฮาก็ได้มีการสกัดกันโดยเฉพาะของเฮาก็ได้ออกแจ้งการแล้วก็นําส่งเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกการเกี่ยวข้องของแผนกลงไปสมทบกับเมืองที่มีแพร่ระบาดโดยเฉพาะกับเมืองน่านเมืองเวียงคำเมืองเชียงเงินเมืองปักอู่เมืองจอมเพชรเนาะอันนี้ฉะนั้นพวกเฮาก็ได้มีมาตรการสกัดกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะก็แม่นว่าเคลื่อนย้ายหมู่ทุกชนิดเนาะออกจากเมืองต่างแขวงแล้วพวกเฮาก็มีสายแดนติดกับสัญญาที่ว่าระบาดหนักพวกเฮาก็ได้มีด่านสกัดกันบ้านนําหมู่เข้ามาและอีกอย่างนึงบรรดาอยู่ฟาร์มที่ว่าพวกเฮาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจําอยู่แต่ละฟาร์มเพื่อว่าสกัดกันบ่ให้มาจําหน่ายเถื่อในช่วงนี้โดยเฉพาะก็เป็นโรงงานค้าหมู่ค้าสัตว์ของเฮาก็เป็นทุกก่อนเนาะเพราะว่ามันพวกเฮาจะได้มีการตรวจกาอย่างละเอียดฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นปัญหาสําคัญเป็นปัญหานึงที่เกิดในปีนี้ของเฮาก็ถือว่ามันหนักหน่วงพอสมควรต่อดูแข้งลงบางของเฮากําลังระบาดหนักเดี๋ยวนี้ก็
1: เจ้า
2: ฉะนั้นต่อไปนี้พวกเฮาจะได้มีการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทําลายและสัตว์ตัวใดมันเหงาสัตว์ตัวใดที่มีความเสี่ยงเฮาก็จะได้ทําลายเลยเราแท้ก็มันค่าทิ่มเนาะหรือว่ามันฟังทิ่มหรือว่ายาพ่นเพื่อว่าให้มันติดแปดเพราะว่าพยาธิดังคราวนี้ถ้าว่ามันติดแปดกับหมู่นี่มันถือว่าความรอดตายมันน้อยสุดเนาะถือว่าฟันติดแปดแล้วก็ไม่ได้ 100% ถือว่ามันตาย 100% เนาะเนี่ย
1: โอ้เจ้าเจ้าสมโพชวานตัวนี้มันห้ายแหงมันอันตราย
2: มันห้ายแหงแม่นอันตรายคันเกิดแล้วถือว่ามันตายรู้เดียวบ่มียาจะปิ่นปัวแล้วก็บ่มียาปิ่นปัวหรือกงอีกพยาธิดังกล่าวนี่นะ
1: โอ้เจ้าแล้วอยู่ทางแขวงของพวกเฮาเฮาได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนขึ้นเท่าใดเจ้าในการติดตามสภาพหมู่อยู่ของกลุ่ม
2: อยู่แขวงหลวงอยู่เรื่องแขวงหลวงบางของเฮาหนึ่งพวกเฮาก็ได้ออกหาแจ้งการทั้งบรรดาเมืองแจ้งการทั้งบรรดาบ้านแต่ละบ้านบรรดาเมืองทั่วแขวงหลวงบาง11เมืองนึงนครนี้อันที่2พวกเฮาก็ได้เน้นให้บรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องท่านออกประกาศสัมพันธ์บรรดาอยู่ตลาดหรือว่าอยู่บรรดาเมืองกับหมอภัยเมืองเป็นผู้โฆษณาเป็นผู้สกัดกันช่วยกันเนาะอันนี้พวกเฮาก็ได้โฆษณาหรือประกาศสัมพันธ์เรื่องพ้นหายพ้นเสียของพยาธิดังกล่าวสกัดกันด้วยกันแหละ
1: เจ้าม
2: ีหลายภาคส่วนเนาะ
1: เจ้า
2: ร่วม
1: เจ้าแล่นนอกจากนี้เนาะท่านเนาะนอกจากนี่แล้วแผนก กสิกรรมในสิ่งแวดล้อมเฮานี่นะได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นอุตสาหกรรมแน่แล้วก็ลงไปเนาะบ่ว่าอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดเพื่อขวดกาว่าญาติมีคนลักลอบเอาซีนหมูมาจำหน่ายขึ้น
2: แล้วทีนี้นี่พวกเฮากําลังประสานงานกันแล้วก็พวกเฮาก็ออกแถลงข่าวทาง Facebook แล้วก็ออกข่าวทางวิทยุสื่อสารต่างๆเนาะเพื่อว่าสกัดกันช่วยกันแต่ปัจจุบันนี้มันก็กระทบทั้งหลายอันนั่นแหละช่วงนี้ก็พวกเฮาก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนั่นแหละเพื่อการกวดกาการบริโภคของหมูที่จะนําเข้ามานั้นตัวใดหมูใดที่บ่ได้ยั่งยืนจากสัตวแพทย์พวกเฮาที่บ่มีการจํายั่งยืนพวกเฮาก็ถือว่ามันบ่ยังบริโภคว่าแล้วแหละเพราะนําเข้ามาว่าซั่นแหละ
1: เจ้า
2: ดีแท้พวกเฮาปัจจุบันพวกเฮาก็สงัดไปหมดเนาะจุไว้ก่อนโดยช่วงนี้พวกเฮาก็บ่ได้ให้เคลื่อนย้ายบ่ได้ค้าจุไว้ก่อนเพราะว่าจะมีการกดกาเพราะว่ามันมาเป็นจํานวนหลายเนาะฉะนั้นตัวนี้พวกเฮาก็ได้มีหลายภาคส่วนและช่วยกันนะ
1: เจ้าเพราะว่าเว้าสุดซะเนาะแขวงหลวงพระบางเป็นแขวงนึงที่มีการท่องเที่ยวที่หลายที่สุด
2: แม่น
1: ที่ว่าเป็นยอดสิ่งยอดนิยมการท่องเที่ยวแล้วแล้วการบริโภคมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าห้างอาหารก็หลายอีกเนาะและมีการลักลอบนี่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เข้มงวดขนาดแล้วเนาะเจ้าแล้วตามตลาดนี้ปัจจุบันนี้มันเฮาบ่ให้วางขายเลยแม่นบ่ท่าน
2: ก็มีจํานวนนึงที่ได้ผ่านการกดกาที่ได้ยังยืนจากสัตวแพทย์โดยเฉพาะก็แม่นน่ะที่มีกาหมู่ตัวได้มีการจํามีการกวดพวกเฮาจะมีอันนําเสื้อกวดเนาะแต่ว่ามันตัวได้มันบ่มีพยานพวกเฮาก็ห้างจําหน่ายวางได้ครับเดี๋ยวนี้พวกเฮาให้น้องสัตวแพทย์ประจําอยู่ตามท้องตลาดเพื่อกวดสินค้าของเขาครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามันยักเหง้านิดนึงเนาะคันใคร
1: เง
2: ียบๆยังใครหมู่เงียบเหง้าหลาย
1: เจ้า
2: ว่าบางจะหลายสังคมก็ฮู้นํากันเนาะ
1: วัน
2: น
1: ี
2: ้ก็ถือว่าผู้ใดก็คันว่ารับประทานเลือกบริโภคมันก็จะมีหลายอันที่เกิดขึ้นต่อร่างกายของคนเฮาครับ
1: แม่นเจ้าอันตัวนี้นี่เขาสิเว้าเรื่องเกี่ยวกับอันน่ะอยู่หลวงพระบางเฮาก็ห้านซินดาดนี่เนาะการบริการจะอันน่ะซินดาดห้านซินดาดห้านปิ้งห้านอย่างนี้ก็จํานวนหลายคือกันได้ตัวนี้นี่แม่นท่านได้มีโรงกวดกาบ่ตามหัวหน่วยบริการห้านอาหารที่
2: จําหน่ายห้านซินดาดกําลังสมทบกับหลายภาคส่วนลงกําลังวางแผนกันลงเพราะว่ามันเกิดกระทันหันตัวนี้พวกเฮากําลังปรึกษาหรือประชุมกันว่าเฮ็ดได้เพื่อว่าให้ต่างบ่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลายเนาะโดยเฉพาะก็แม่นห้างงานซินดาดบ่อันอื่นบ่เจ้าที่เอาประเภทใด
1: ซินแซ่แข็งนี่นะเน
2: า
1: ะ
2: เป็น CP แซ่แข็ง CP เข้ามาจากต่างประเทศเนาะได้หรือว่าอยู่สกัดกันตัวภายในนี่เนาะได้พวกเฮากําลังวางแผนกันลงอยู
1: ่เจ้าและท่านเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติในปีนี้เนาะที่มีการระบาดพยาธิหมู่แอฟริกานี่นะท่านเห็นว่ามันมีสิ่งท้าทายแนวใดบ่โตเวียกงานเฮาในปัจจุบันนี้
2: โอ้ปัจจุบันนี้ถือว่าพยาธิดังกล่าวนี่เป็นพยาธิที่หายแห้งบ่สามารถสกัดกันได้แต่ว่าพยาธิดังกล่าวนี่มันก็บ่มียาเป็นปัวฉะนั้นมันเป็นสิ่งท้าทายอันที่1ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจการนําเข้าหรือว่ากระทบต่อหัวหน่วยเศรษฐกิจนั่นแหละโดยเฉพาะก็แม่นบรรดาฟาร์มบรรดาครอบครัวตัวแบบเลี้ยงหมู่นําส่งเข้าฟาร์มบ่นําส่งเข้าบ่อนศูนย์ค้าสัตว์บ่ต่างๆมันก็กระทบไปหมด
1: เจ้า
2: ฉะนั้นอันนี้มันก็กระทบหลายอันเนาะมันเพราะว่าหลวงพระบางเป็นแขวงที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นปัจจุบันพวกเฮานี่บ่ได้นําโดยเฉพาะคําเป็นแนวพันธุ์เป็ดแนวพันธุ์ไก่หรือว่าหมูต่างๆพวกเฮาก็อิ่มตัวอยู่ในหลวงพระบางแล้วก็บ่สามารถนําเข้าแขวงอื่นน่ะนะฉะนั้นมันคืออยู่ในภายในแขวงหลวงพระบางนี้มันจะกระทบหลายอันโดยเฉพาะก็เป็นกระทบต่อผู้ประกอบการอันนี้บ่แจ้งนํากันนั่นแหละเนาะผู้บริโภคนี่ก็บ่มีปัญหาหยังดอกเนาะบ่ได้บริโภคสินหมู่กับบริโภคอื่นไปก็บ่มีปัญหาหยังแต่ว่ามันกระทบแท้ๆมันผู้บริการนี่แหละเนาะเพราะว่าไล่ฟาร์มไล่บ่อนก็ได้ลงทุนไล่เด้เ
1: จ้า
2: อยู่ลูกข้างบางก็ไล่ฟาร์มเนาะไล่ได้ลงทุนไล่ฉะนั้นมันจะกระทบตัวนี้ต่อเศรษฐกิจต่อปัญหาแต่ว่าพวกเฮาก็พยายามในช่วงนี้ก็เขาเจ้าก็เข้าใจนํากันเนาะบรรดาเจ้าของฟาร์มบรรดาเจ้าของเลี้ยงต่างๆก็เข้าใจนํากันต้องได้สกัดกันต้องได้ทําลายมันหมู่อยู่ฟาร์มถ้ามันเงามันตายก็ต้องได้ทําลายทิ่มหมดแหละบ่แม่นว่าตายตัวนึงแล้วจีทิ่มตัวนึงบ่แม่นเด้มันติดคือมันติดมันไวตัวนี้เนาะว่านั่นแหละ
1: เป็นลักสุกเสื่องขาไว้นี่ก็บ่ได้
2: แน่แม่นบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วตัวนี้เนาะบ่ได้แล้วคือว่าฟาร์มเจ้าเกิดมีพยานนี่เราต้องได้ฟังหมดฟังทั้งดิบเลยแหละตายบ่ตายก็ต้องได้ฟังมาตรการมันเป็นเท่านั้นแหละเนาะ
1: เห็นใจแล้วเนาะเพราะว่ามันบ่มีพยานบ่มียาปิ่นปัวเด้เนาะ
2: แม่น
1: อยากเป็นปัวก็คือกับตอนน
2: ี้อยากเป็นปัว
1: อันนี้ว่าไก่หั่นแหละเนาะพญาสัตว์ปีกหั่นก็ยังได้ทําลายถิ่มเบิด
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: แล้วตัวนี้อัน การสนองสิ้นหมู่เขานี่มันเขาบ่ได้มีการส่งออกบ่มีฟาร์มส่งออกติท่านอยู่ภายในแขวงเขานี
2: ่
1: หรือมีแต่สนองภายในเท่านั้น
2: เลยสซ่อมภายในอยู่โรงบางของเขานะครับใช้ภายในก็แห้งแล้วเพราะว่าฟาร์มทางเบอร์ทางบ่ได้ส่งออกดังแขวง
1: เพราะว่าสนองภายในก็บ่แห้งนะเพราะว่ามันการท่องเที่ยวบ่การบริโภคมันถูกจำนวนหลายอยู่แล้วเน
2: า
1: ะ
2: แ
1: ห้งบ่เพียงพอ
2: เจ้า
1: แล้ววันนี้นั้นท่านอาณาโตหมู่เขานี่อยู่ภายในแขวงเขานี่รายน้อยปานใดที่ว่าเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันแล้วมีเป็นฟาร์มจากฟาร์ม
2: ฟาร์มนี่มันก็อยู่ประมาณมง3 40ฟาร์มแหละ30 40ฟาร์มนะ
1: เจ้าม
2: ันเป็นฟาร์มใหญ่ฟาร์มน้อยเนาะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกเขาก็กำจัดลงแดมเลยเรื่องประมาณมง20อันฟาร์มใหญ่ๆแท้ๆมันก็อยู่ในประมาณ10ปลายฟาร์มปลายฟาร์ม
1: แล้วเนาะและทั่วแขวงนี่จำนวนหมู่นี่รายน้อยปานใดเว้าตัวเลขมนๆให้ฟังหน่อย
2: 200,000 ปลายกว่าโตเลย
1: 200,000 ปลายกว่าโต
2: แม่น
1: 200,000 ปลายกว่าโตก็เดี๋ยวนี้นี่มันติดอยู่กับ 1,000 กว่าโตก็ยังบ่อันนั้นหลายแต่ว่าเฮาก็พยายามสกัดกั้นมันเนาะ
2: มฮ้อนมื้อนี้นี่ระดับ 1,000 กว่าแล้วนี่ 1,400-1,500 แล้วนี่นะตายนี่น่ะบัดนี้มันสิติดแปดไปอยู่บ่ได้อีกเดี๋ยวพวกเฮาสิได้คั่นว่าติดอยู่ฟาร์มใหญ่พวกเฮาสิได้ทําไร่หมดฟาร์มนึงก็บ่ต่ํากว่า 200-300 ตัวดิหมู่น่ะ
1: ก็แปลว่าถ้าเมืองนี่นี่เฮาก็ต้องได้ยับยั้งเพื่อบ่ให้มันระบาดไปเมืองอื่นอีกเนาะ
2: แม่น
1: ในทั้งหมดจักเมืองกอกหลวงพระบางเฮามีจักเมือง
2: โดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มเฮาเจ้าก็เข้าใจว่าบ่ฮักบ่ได้เอาน้ํามูเข้ามาเฮาเจ้าก็ฮักษาของเขาเจ้าเพื่อยังเพื่อว่าเฮามันมีระบาดแล้วว่าคันระบาดไปเขาเจ้าก็ลุกขึ้นลุมฮ้อนเด
1: ้ก็ต้องได้มันนั่น
2: ก็
1: คือการโฆษณาให้เห็นเจ้าของฟาร์มหมูนะเนาะแต่ละฟาร์มที่ว่าหมูยังบ่มีอาการตัวนั้นจะต้องอนามัยรักษาสุขอนามัยคักแน่อยู่ตามสถานที่การเลี้ยง
2: ก็ของฟาร์มก็มันจะจิตใจจ่ออยู่แล้วนะพวกเฮาลงติดตามใกล้ชิดเลยตรวจกากันว่าฟาร์มได้มีเงาแล้วพวกเฮาได้ทําลายหมดแล้วมีเท่าใดก็ทําลายที่หมดแล้ว
1: เจ้า
2: ถึงตายบ่ตายก็

0: ก็
1: ประเทศโบราณที่ว่าเกิดแต่ตเบื้องต้นก็เกิดจากโบราณที่ว่าเลี้ยงอยู่ในครอบครัวอยู่เมืองนานเนาะเมืองเวียงคำเมืองซื้อเงินประเดี๋ยวนี้เพราะว่าไส้พันธุ์นี่มันติดได้ทั้งหมดบนบติว่าหมู่พันธุ์หมู่ลาดอายุน้อยอายุใหญ่ชื่อว่ามันเป็นพันธุ์หมู่แล้วที่ว่าติดหมดประมาณนั้น
0: เจ้า
1: ก
0: ็คือมันคือไข้หวัดด้วยเนาะหมู่บ่สบายมาม ันก็เหงามาติดมันก็ติดกับปานโควิดนั่นแหละ
1: โคว
0: ิดคือคนเฮานี่แหละ
1: เ
0: ออดูทั้งอันนั้นใส่สมบูรณ์เมื่อวานได้สัมภาษณ์เพิ่นก็เว้าน้ํากันอยู่ว่าทั้งใส่สมบูรณ์มันมาน้ําหมูปลาเพิ่นว่าหมูปลาทั้งใส่สมบูรณ์อ้าวอาจารย์แล้ววันนี้อันตอนนี้พวกเขาอยากขอสัมภาษณ์ท่านตื่มว่าในตัวหน้าแผนในตัวหน้านี้เฮาสิมีการวางแผนได้ตื่มแล้วก็สิมีการฟื้นฟูได้ใดในการเลี้ยง
1: ในแผนตัวหน้านี้พวกเฮาจะได้มีแผนในการจัดสรรโดยเฉพาะคอมเมนต์นึ่งเราเอาเรื่องการควบคุมว่าเรื่องความสะอาดนะว่าเรื่องการต้านทานกลุ่มต้านทานโดยเฉพาะกระเมนพวกเราจะได้มีการบึ้งคืนบรรดาฟาร์มต่างๆเนาะว่ามันแผ่นป้องกันสิ่งแวดล้อมมันแบบใดมันระยะห่างมันใดโดยเฉพาะพวกเราจะได้มีการพ่นยาตลอดแล้วนะคะเสืออยู่อ้อมวงรัศมีบรรดาฟาร์มนั้นอันที่สองพวกเราก็จะได้บาอัลมูที่นําเข้ามาพวกเฮาต้องได้ผ่านเจ้าหน้าที่ถ้าว่าฟาร์มตัวใดทั้งบ่ผ่านเจ้าหน้าที่กวดการเอาเข้ามากันเกิดแล้วมันถือว่ามันเจ้าของฟาร์มน่ะจะได้รับผิดชอบโดยตรงเลยเฮาจะได้ใช้มาตรการเหล่านี
0: ้
1: สําหรับเมืองพวกเฮาก็จะได้แจ้งทั้งเมืองและบรรดาฟาร์มน้อยอยู่เมืองก็ที่เจ้านําหมู่เข้ามาก็จะสามารถจัดการอันเดียวกันนี่แหละถ้าเกิดจากฟาร์มได้มามันเจ้าของฟาร์มน่ะจะได้รับผิดชอบต่อระเบียบการวันนั้นแหละที่ว่านําหมู่เข้ามาเลี้ยงเพราะว่าอยู่ร่วมของบางพวกเฮานี่พวกเฮาได้จะมีฟาร์มเลี้ยงหมูน้อยเด็กกับจำนายออกเด็กเนาะอยู่เมืองพะอู่ถือว่าเป็น 3-4 ฟาร์มเพราะว่ากำลังเฮ็ดฟาร์มทันสมัยเอามาชุดหนึ่งกับบ่นำมี500ตัวสิเอาไปผลิตลูกหมูนะตัวนี้มันสำคัญเพราะเขาจะได้มีมาตรการป้องกันอันหนึ่งเอกของเขาจะได้กวดกาด้านที่นำหมูเข้านี่พวกเขาจะได้สกัดกันในปีนี้เพราะว่าจะสกัดกันอย่างเต็มที่เด็ดขาดจะไปนำเข้ามาจากต่างแคว้นกว่าหมูนี่เนาะพวกเฮาจนว่าให้มันสงบพุ่นแหละเนาะอันนี้นะ
0: เจ้า
1: พวกเฮาก็สิวางแผนกันเท่านั้นแหละ
0: เจ้ากับประชาชนนี่ก็ต้องได้อันนั้นอดทนนํากันเนาะหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ้นหมูไปก่อนเอาบริโภคประเภทสิ้นอื่นแทนไก่เป็ดงัวไปซะแล้วเนาะปลาไปซะแล้วเนาะปลาแห้งบ่มีพยาธิระยะฤดูฝนนี่ก็แห้งปลาหลาย
1: เจ้าอดทนไปนํากันช่วงนี้นะ
0: เจ้าม
1: ันหนักใจ
0: แม่นเจ้าตอนท้ายนี่ได้ท่านอยากฝากถึงประชาชนและก็หน่วยบริการต่างๆก็คือผู้เลี้ยงหมูเนาะผู้เป็นฟาร์มเลี้ยงหมูเนี่ยให้เป็นเจ้าการนํากันคือได้ไดในระยะที่มีการระบาด
1: ต้นท้ายนี่ก็ประนามข้าพเจ้าก็อยากเรียกร้องให้ทุกสังคมทุกพ่อแม่ประชาชนทุกท่านทั้งหมดแหละฉันเลยช่วงระยะนี้พวกเฮาก็ต้องได้มีความระมัดระวังในการรับประทานหรือว่าบริโภคสินหมู่นี้อันเลี่ยงเลี่ยงใดก็ยังหาเลี่ยงไปก่อนเนาะอันนั้นอันที่1อันที่2ก็อยากเห็นใจบรรดาผู้ประกอบการก็เห็นใจนํากันเนาะพยาธิอันนี้มันก็เกิดมามันบ่แม่นว่ามันเฮาฮักเฮ็ดเป็นพยาธิที่เกิดเองมันเกิดมาจากหลายสายพันธุ์ฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังให้ผู้ประกอบการต้องได้ทําใจกันก่อนเรื่องปัญหาอื่นเราก็ค่อยแก้ไปนํากันเท่านั้นแหละเพราะว่าถ้ามันเกิดระบาดหนักแล้วมันจะแห่งเสียหายหลายกว่านี้ฉะนั้นให้ผู้ประกอบการนั้นต้องได้เบิ่งนั่นแหละมาตรการต่างๆบ่แม่นว่าโอ้หมู่นี่เหง้าแล้วจะเอานําส่งขายทึกๆหรือว่าค่าขายก่อนซะนี่ก็เพียงงองเนาะบ่ฮักเฮ็ดแท้ๆแล้วนี่เนาะเฮ็ดไปมันก็อันตรายต่อสังคมแท้ๆแล้วนี่นะขนาดเดี๋ยวนี้เฮาว่าต้องเห็นใจนํากันเนาะเราฟาร์มเฮามีติดเชื้อแล้วสิจะนําหมูออกไปติดๆสินะอันนี้มันก็เฮ็ดบ่ได้มันไปบ่ได้มันก็ติดบ่ทันนะฉะนั้นขอให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนการบริโภคช่วงนี้ก็จะพักระงับก่อนว่านั่นแหละอีกอย่างนึงก็ให้พ่อแม่ประชาชนเลี้ยงหมูอยู่ตามบ้านตามซองไปให้รักษามันดีๆถ้าเป็นไปได้ก็เอาเลี้ยงเอาไปอยู่สนามบ่หรือว่าอยู่ห่างจากบ้านไกลเท่าใดก็แห่งดีเนาะอันนี้
0: ครับ
1: เสนอเลยเพราะว่าพยาธิดังกล่าวนี่มันมาตามเส้นทางเด็กเนาะเส้นทางวัดบ่ได้มันก็มาบ่ทันแหละมันเรื่องการติดเป็ดกันเพราะว่าคนส่งเครื่องไงหมู่นี่มันก็มาตามเส้นทางพอโรงพยาบาลได้ถ้ามีหมู่ตัวใดมีพยาธิมันก็ได้ติดเป็ดกันไปหมดว่านั่นนั่นแหละถ้าว่าเลี้ยงใดอยู่เขตอันสนบทก็จังให้เลี้ยงอยู่ให้อยู่ส่วนอยู่หน้าที่ไกลจากบ้านนั่นแหละจะดีกว่าเนาะอันนี้อยากเสนอนั่นนั่น
0: เจ้าเอาก็ขอบใจท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบาง

0: หลายเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมรายการเฮาบ้านพาเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาเจ้าสภาพการหรือว่าการควบคืบหน้ากับสกัดกั้นเป็นขึ้นได้พวกน้องสิขอติดต่อหาท่านตูนเด้อ
1: เจ้า
0: ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าสุขีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางท่านผู้ฟังทั้งแขวงหลวงพระบางก็เป็นแขวงหนึ่งที่เป็นแขวงที่มีการท่องเที่ยวที่ว่ายอดนิยมเนาะในยอดนิยมแล้วการบริโภคหรือว่าแขกต่างด้าวเท่าต่างแดนประชาชนต่างๆที่ไปเที่ยวอยู่หั่นก็เป็นจํานวนหลายแล้วการบริโภคก็ต้องสูงคือกันซึ่งในนั้นในระยะการระบาดนี้เพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยและก็เอาใจใส่โดยเฉพาะเป็นการกวดกาควบคุมสกัดกั้นและป้องกันเพื่อบ่ให้มีการระบาดเป็นบริเวณกว้างซึ่งว่าถ้าการระบาดเป็นบริเวณกว้างแล้วมันก็มีผลกระทบต่อการบริโภคของท้องตลาดอยู่ภายในแขวงเส้นเดียวกันแต่ตอนนี้การระบาดนี่ก็คือว่ามีการติดอยู่ 1,000 กว่าตัวแล้วเนาะ 1,000 กว่าตัวแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันติดอยู่ใน5เมืองของแขวงหลวงพระบางหั่นแต่เพิ่นก็สิเอาใจใส่ก็คือเข้มงวดในการกวดกาเพื่อบ่ให้มันแพร่ระบาดไปกว่านี้นะท่านผู้ฟังเอาเวลาของรายการตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่2ของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองไปเว้าเรื่องพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาอยู่ทั้งเมืองไซสมทั้งแขวงไซสมบูรณ์และบัดนี้พวกเขาจะไปที่เมืองสารวันแขวงสารวันพุ่นไปล้มสายกับท่านขาวโพไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันท่านจะไปฮู้ว่าทั้งเมืองสารวันเพิ่นจะมีการก้าเกียมความพร้อมจัดงานบุญส่งเฮือประเพณีประจําปีอยู่ทั้งเมืองเพิ่นซึ่งจะจัดขึ้นในมื้อใดนั้นตอนนี้พวกเขาไปล้มสายกับเพิ่นสบายดีท่านขาว
6: สบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
6: เจ้า
0: เป็นจังได๋น้อการก้าเกียมจัดงานบุญทรงเฮือประเพณีประจําปีอยู่ทางเมืองสารวันเฮาจะให้ท่านเว้าสู่ฟังในเจ้าได้มีการก้าเกียมไปฮอดใส่แล้วเจ้า
6: เจ้าสบายดีคือกันกับที่พวกเฮาฮู้นํากันเนาะอีกบ่พอเท่าใดวันข้างหน้านี้ก็ใกล้จะฮอดงานบุญหอข้าวสลากติดพันกับงานบุญประเพณีทรงเฮือของชาวเมืองสารวันสําหรับปีนี้แม่นเป็นเมื่อขึ้น14/55ค่ําเดือน10ลาวพ.ศ. 2569กงกับวันศุกร์วันเสาร์วันที่25/56กันยา2016แม่นเป็นมือเปิดงานจัดการแข่งขันร่วมเป็น2วันการก้าเกียมพร้อมๆด้านต่างๆให้แก่งานบุญทรงเฮือมหอดปัจจุบันแม่นได้ห่างหากระเกียมความพร้อมด้านต่างๆเป็นมีความพร้อม หอบด่านเช่นเริ่มวันที่15เดือน9 2016เมนได้มีการเปิดงานตลาดนัดว่างแสดงสินค้าเพื่อการสื่อขายทั้งเป็นการครบงั้นเฮ็ดให้งานของบุญพ่อข้าวสลากหรือว่าบุญสงเคราะห์สำหรับปีนี้ให้มีสีสันและมีกระบวนการผุดเพิ่มด้านความพร้อมของเฮือและคณะสีพายที่จะเข้าการแข่งขันในปีนี้เห็นว่าได้รับความสนใจอย่างหลวงหลายเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันจากบรรดาเฮือและคณะสีพายภายในเมืองต่างเมืองภายในแข่งและก็จากต่างแข่งเนาะเข้าร่วมจำนวนหลวงหลายขาดคณีประมาณกว่า40คณะเนาะจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันสองบรรยากาศในการกาเกียมการฝึกซ้อมของคณะสีพายภายในเพื่อเมื่อภายในเมืองเห็นว่ามีกระบวนการผดผืนเพื่อกาเกียมต้อนรับบรรดาเฮือที่จะเข้ามาแข่งขันจากบรรดาต่างเมืองและต่างแข่งในครั้งนี้มหอดปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอรายงานว่าการกาเกียมควบพร้อมด่านต่างๆแม่นมีควบพร้อมหอบด่านตามกำหนดเวลาที่วางไว้แม่นรับประกันเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าได้นามตั้งหนาคณะรับผิดชอบการจัดงานขอเชิญชวนนักสีฝ้ายทั้งภายในและต่างประเทศผู้มีประชาชนบรรดาเผ่าทุกทั่วหน้าขอเชิญชวนเข้ามาร่วมรับส้มรับเสี้ยนำพวกเฮาตามกำหนดเวลาที่พวกเฮากำหนดไว้เนาะขอขอบใจ
0: เจ้าท่านการจัดงานนี้เฮาได้จัดทุกๆปีบ่ท่านจัดมาได้จักปีแล้วเจ้า
6: การช่วงเฮือประเพณีเนาะติดพันกับบุญหอข้าวสลากแม่นเมืองสระวันเฮานี่เคยสืบทอดกันมาแต่ปู่ย่าตายายพุ่นแหละเน
0: า
6: ะ
0: โอ้เจ้าจัดขึ้นทุกปีเนาะ
6: หรือว่าในแต่ละปีเนี่ยพวกเฮาได้กําหนดเอาในท้ายของเดือนที่9เนาะแม่นพวกเฮาได้จัดขึ้นในทุกๆปีก็คือบุญหอข้าวสลากเนาะ
0: เจ้าบุญหอข้าวสลากและในนั้นหั่นมีเฮาได้มีกิจกรรมอยู่ทั้งอ่ะนะในงานสงเหือนี่เนาะเจ้าจะมีกิจกรรมวางแสดงขายผลิตภัณฑ์ของประชาชนบ่เจ้า
6: แม่นในงานนี่แม่นพวกเฮาจะได้วางแสดงสินค้าโอดอกโบทอปแล้วก็สินค้าเรื่องการผลิตสินค้าพืชระดูหยังของชาวเมืองสระวันนี่แม่นพวกเฮาได้จัดชั้นเป็นโซนให้เนาะสําหรับมันพวกวางแสดงสินค้าโอดอกโอทอปอีหยังต่างๆนะพวกเฮาก็วางส่วนนึงแหละสําหรับเป็นผู้ให้ประชาชนพวกเฮาก็วางส่วนนึงเพื่อให้เขาเจ้าได้เอาสินค้าหรือว่าผลผลิตกสิกรรมในฤดูฝนนี่มาวางขายเนาะวางขายจากนั้นก็เป็นจัดชั้นให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการในการตั้งเป็นโอดอกหยังต่างๆในการโฆษณาสินค้าของตนเองเนาะถือว่าในงานถือว่ามีการจัดสรรเดี๋ยวครับนี่เนาะมีการจัดสรร
0: อืมเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นการเขาเอิ้นว่าชุกยู่หรือว่ากระตุ้นเนาะด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้มีรายรับเนาะท่านเนาะเชิงบุญทรงเฮือประเพณีก็บ่แม่นแต่ว่าสิได้มีการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นอีกทางเรื่องนึงที่เฮ็ดให้ประชาชนได้มีการสร้างรายรับภายในเมืองเฮาอีกซึ่งการผลิตภัณฑ์สินค้าครบทั้งเมืองสระวันเฮาส่วนใหญ่เป็นทาแฮงแม่นหยังท่าน
6: ผลผลิตกสิกรรมที่ปุ๋ยปลาส้นของพวกเฮานี้เนาะถือว่าได้ผลิตในแต่ละปีเนาะกับเป็นประเภทพืชกสิกรรมเช่นสิเป็นหมากอื้ออีหยังต่างเนาะบ่อื้อหมากแตงเนาะบักพร้าวจากนั้นก็เป็นอาหารการกินที่หลากหลายแหละเนาะเป็นอาหารเพื่อรับต้อนแขกทั้งไกลไทยทั้งอื่นมาได้รับประทานอาหาร
0: เจ้า
6: เป็นปิ่งไก่อาหารต่างๆตามพื้นเมืองของพวกเฮาหั่น
0: เจ้าก็ขอขอบใจท่านข่าวโพไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันแขวงสารวันหลายๆเจ้าที่ได้มาให้ฮู้ว่าทางเมืองสารวันเฮาจะได้มีการจัดบุญประเพณีกองเฮือประเพณีประจําปี2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25-26กันยานี้เนาะท่านเนาะ
6: เจ้าเจ้าขอบใจ
0: เจ้าขอขอบใจหลายๆเจ้าเจ้าเจ้าเอาสู้ดีกันท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านข่าวโพไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันแขวงสารวันซึ่งท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการกาเกียมว่าพร้อมแล้วที่จะจัดงานบุญทรงเฮือประเพณีประจําปี2026ซึ่งทั้งแขวงสารวันเพิ่นได้จัดขึ้นทุกๆปีเนาะซึ่งเป็น งานประเพณีของเพิ่นเลยเพิ่นได้จัดขึ้นมาแต่ปู่ย่าตายายพุ่นล่ะสังเกตให้ประชาชนอยู่ทั้งเมืองสารวันนี่ก็กะเกียมบ่ว่าหยังบ่ว่าจะมีการซุกอยู่ทางด้านเศรษฐกิจแน่เนื่องจากว่าจะมีการวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของประชาชนภายในเมืองนี่เอามาจําหน่ายเอ้ามื้อนี้เวลาของรายการกับเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักรลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: ฮัลโหลสบายดีเซียว
7: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
1: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ่
7: โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ําเฮานี่สิพาไป
1: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
8: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
9: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.
2: กินลาบก้อยอย่าลืมเจียวแผ่วผักคันได้พาเงินปากคำก็อย่าลืมกระเบียนห้างสวัสดีท่านผู้ฟังทุกเพลงต้อนรับทางกระทรวงรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ออกทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เนาะระบบ AM วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.แล้วก็ไปออกคืนทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 18:00 น. ถึง 19:00 น.ก่อนครับฟังข่าวพักคำวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเนาะอาเมื่อนี้สมมาลาพิมพ์มาวงคำหน้าที่ดำเนินรายการนำเสนอเสียงเพียงของบนข่าวสารชุดทันฟังเป็นประจำพอพอในกันวันนี้กงกับมือวันพุธ16กันยา2026ขึ้น5คำเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอาเมื่อนี้กลางอาทิตย์แล้วเนาะเวลากันยังเป็นไวไวปุบปับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนี่แหละเวลามันบ่ค่อยตามผู้ใดแต่แท้เฮ็ดหยังกับบ่ทวงบ่ทันคือเพิ่นว่าแข่งขันกับเวลาเนาะพี่น้องเนาะเอากระชิบวันยาวได้พี่น้องเอ๋ยต้นรายการนี้บางท่านว่าก็โอ้ยังเป็นเมื่อยกับจากไฮนาหัวส่วนหรือว่ากับจากผู้แลไปเบิ่งทําการผลิตแดบางครอบครัวนี่มีอยู่มีกินสมเชยเด้อในการสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเลี้ยงสัตว์บ่ปลูกฝังปลูกมักไม้ให้มากก็พอได้ขายสร้างเศรษฐกิจครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะหลายครอบครัวก็พ้นทุกข์ยากย่อนในการสร้างอาชีพสร้างเวทการทําเนาะปลูกฝังเรื่องสัตว์เด้เมื่อก่อนนี่ก็พอแต่กุ้มอยู่กุ้มกินเดี๋ยวนี้นี่โอ้เพิ่นได้ไปศึกษาหาความรู้หรือว่าพนักงานกระทรวงกิจกรรมสิ่งแวดล้อมบ่ลงไปแนะนําเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหั่นเป็นสินค้าเนาะจากเมื่อก่อนพอแต่ใช้ในครอบในครัวคือยกตัวอย่างในเลี้ยงป่าแม่นบ่หั่นมาเลี้ยงป่าเทคนิคบ่ทันสมัยเด้หรือว่าวิธีการเนาะก็พอได้กุ้มอยู่กุ้มกินจนจะขายภายในบ้านแต่เดี๋ยวนี้โอ้เพิ่นเฮ็ดธุรกิจขยายเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหลายเนาะถือว่าจำหน่ายในทั่วแขวงแล้วก็ต่างแขวงอีกบางครอบครัวนี่โอ้ยบ่ธรรมดาเลยฝ่ามือเป็นหลังมือก็มันเว้าได้เป็นได้รวยแล้วหั่งมีสีสุขทําการผลิตสร้างเวงการทําก็บ่ดีเลยเนาะทั้งมติสุนทรีของกรมการเมืองสุขกลางภาคว่าด้วยสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอะเด้หรือว่าสอจที่ว่าหลายครอบครัวนี่ก็หั่นแล้วเนาะสร้างตัวเองครอบครัวมีอยู่มีกินลดพ้นจากความทุกข์ยากอันนี้ส้มเชยเขาคอยสืบต่อเนาะในการประกอบอาชีพสร้างเวงการทำเดี๋ยวได้ชิมยุ่งมีกินลดพ้นจากความทุกข์ยากช่วยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาต้นรายการบ่วันยาวเสียงเพียงสะกอนและจึงกลับกับสุนันยาต่อไป

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงผ่านไปเสียงเพลงของบนข่าวสารมาฝากประตอนบริการเฮาก็จะนำเสนอข้อคิดคำคมคติเตือนใจสู่ท่านฟังเนาะเอาข้อมูลมื้อนี้จะนำเสนอว่าจงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะท่านนั้นคือผู้ควบคุมเพิ่นบอกและคนที่บ่เคยเฮ็ดผิดพลาดหยังเลยคือคนที่บ่ลองเฮ็ดสิ่งใหม่ๆความทะเยอทะยานช่วยให้ท่านได้เปรียบและสร้างเรื่องอัศจรรย์สิ่งที่คนอื่นบ่กล้าเอาอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ได้อ่านเพิ่นแล้วก็มันก็เป็นข้อมูลใกล้ตัวเนาะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนหลายครอบครัวคือว่าแหละทุกคนผ่านมานี่บ่เคยลองผิดลองถูกเฮ็ดหยังก็ย่านแต่ว่าลุบทุนบ่ให้มันค้าขายไงมือก็ได้เฮ็ดไปก่อนเนาะประเมินค่าแล้วก็ปรับปรุงตัวเองว่ามันบ่ได้ขายหรือมันขายดีย้อนหยังมันมีได้การเฮ็ดค่าขายเนาะเพราะว่าเห็นหลายครอบครัวละปิ๊กเอ็นสมมุติว่าปิ๊กเอ็นห้านี้ได้ขายดีดีทั้งข้างห้านก็เริ่มแล้วเนาะเกียมขายคือกันซะเจ้าก็ขายเขาก็ขายแต่ว่าเรื่องลูกค้านี่ก็ยังกลับไปห้านเก่าอยู่ได้เนาะแต่นอกจากว่ามันเบิดแท้ๆก็สิลองชิมเบิ่งห้านใหม่แม่นบ่ฉะนั้นมันก็สิมีการปรับปรุงวิธีการต่างๆก็ขอให้ทุกท่านอดทนนั่นแหละถ้ามันค้าขายง่ายมือแม้แต่เขาเปียกคือกันเด้ออันนี้ง่ายๆทุกๆอาชีพเขาเปียกบ่เฟอร์บ่ต่างๆกันว่าห้านใดคนหลายห้วยทั้งข้างก็จะขายคือกันเนาะบางคนก็ว่าละขายกับลูกค้าสิบ่ทอห้านที่อันน่ะเพิ่นเปิดก่อนเนาะความแซ่บบ่ความนัวบอกกันให้ต้อนหลายบ่ได้ในการบริการต่างๆตัวอย่างว่าเฮาก็สิคอยปรับปรุงไปแน่นอนแหละผู้นึงกินบ่ละแซ่บมันก็สิปากต่อปากต่อไปก็สิได้ขายดีคือกันดีอันนั้นอดทนปรับปรุงก็เพิ่นเว้าแหละลองผิดลองถูกไปเอาเป็นกำลังใจให้เด้อทุกครอบครัวทุกอาชีพอันใดเฮ็ดได้ก็ขอให้ได้ทำมาครับผลหรือว่าได้รับเงินหลายๆนั่นแหละเนาะลงทุนหน่อยกำไรหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเอากระชิบวายยาวเสียทุกท่านได้พักผ่อนย้อนจิตย้อนใจเนาะเฮ็ดเวียกเมื่อแต่เช้ามาจนแรงเวลาบางคนก็ยังบ่ได้เข้าเฮือนครัวปานนี้เด้โมงนี้เวลานี้ถ้ามันแม่ค้าเช้าขายได้แห้งได้กลับแรงเนาะสิปิดห้านจะได้กินข้าวครบหน้าครบตาค่ำมืดพุ่นแล้วจึงสิได้กินอันนี้ก็เป็นแต่ละครอบครัวเฮ็ดอาชีพต่างๆกันไปเนาะส่วนว่าแม่ค้าเช้าขานี่เพิ่นออกแต่เช้าได้คือเพิ่นเว้าแหละไปเหยียบหมาม้าเหยียบเขียดแม่นแท้เด้ไปแต่เช้าได้หมามาเลาะเนาะออกอู้เห็นมาแต่ละมื้อแต่ละเวรตอนเช้านะตอนกลางคืนนี่เขียดกบออกแล้วคือเพิ่นเว้าแหละเปรียบเทียบไว้ว่าไปแต่เช้านี่ไปเหยียบหมาม้าเหยียบเขียดแม่นแท้เลยทุกท่านได้อันนั้นความดุมันอดทนมันยันยามหลายครอบครัวกันมีอยู่มีกินคือเฮาได้เว้าแหละมีเงินมีเฮือนมีรถส่งลูกไปเฮียนบ่ดุงสูงนี่ก็ได้จักทําการผลิตกสิกรรมปลูกฝังแรงใช้เป็นจริงค่ะเอ้าบ่ว่ายาวพี่น้องเอ๋ยมุ่นๆเสียพี่ก่อนแล้วจะกลับไปสู่เรื่องยาต่อไป

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นหู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเส้นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเฮาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นได้พันไปข้อมูลข่าวสารเสียงพิงฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่อเนาะมีหลังบกแห่งแล้วเนาะหลังจากว่าภัยธรรมชาติผ่านมาคือบ่หลายๆภาคส่วนก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ำเป็นข้าวต้มข้าวนมเสื้อผ้าอภรณ์และการนำพักและพวกเขาก็ได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนนักธุรกิจทางห้างเหลือหลายภาคส่วนเนาะสำคัญหลังน้ำบกแห้งเนาะก็เป็นห่วงถ้ามันยังมีน้ำขังน้ำฟ้าฝนอยู่พยาธิที่มันเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าการเด้อขอโทษสำหรับบางบ่อนที่เป็นตีนห่อเนาะคันตุ่มเปื่อยเด้พยาธิเหนียวนูใช่แล้วนี่แล้วมันเรื่องน้ำท่วมมันกำลังบกกำลังแห้งเนาะหรือว่าพยาธิตาแดงใช่แล้วทุกท่านเด้อให้ฟอนระวังได้อันนี้ขอนำแท้ๆขยุงลายอีกเนาะน้ำมันฝนตกน้ำยังมีน้ำขังยุ่มๆกับไข่ออกไม่แพ้ลูกเด้ขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าการฟอนระวังเอาก็จังนั้นก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ประชาชนพี่น้องเฮาที่ได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติผ่านมาก็สู้ๆเนาะก็ขอให้ผ่านวิกฤตห้านี้ไปด้วยดีนะพี่น้องเด้อก็สิฝากข้อมูลข่าวสารเติมอีกโดยเฉพาะแล้วมันสิดีๆจากทางรายการพวกเฮาอยากได้ดินงามๆเนาะฟังข้อมูลข่าวสารตื้มเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอโดยว่าแต่ต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะมองแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเพื่อพักผ่อนและทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่หนึ่งนี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง 7-Eleven เพิ่นบอกเดินทางไปเสร็จก็มันสะดวกพื้นฐานโครงรางครบสุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยืนทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบตัวต่ำเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับพรระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะโดยว่าชิดใจสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลสมบัติเมืองเศรษฐีนครวิงจันทร์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปซอกพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูอย่างแต่ทั้งใหญ่จนฮอดโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ทั้งผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหาลังกีบเข้าปุ๊กสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี่แลนเอกสารออกใบตดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสำหรับชิปทันทําอิฐที่ไปจองตอนดินรับของแถมเจาะน้ำบาดาลฮาลาล่านะโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่020-585-8833 585-8833เด้อพี่น้องเด้อก็เป็นบรรยากาศตึมแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

0: ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากอย่างยาแก้ไข้อยู่ตู้หันเดเอาให้ลูกกินทำไม
1: บ่ได้ได้แม่มันเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: ขณะนี้ท่านพอฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นในพันไปเสียงเพลงขอบคุณสารฝากต้อนให้ทุกท่านเนาะบางท่านกําลังโอ้ยกินข้าวได้ก็มีบ่โมงนี่บางบ่อนี่กินไว้เด้บางบ่อนว่าโอ้19โมง20โมงพุ่นแหละเนาะบ่ทันเด้กินให้แซ่บๆทุกท่านระมัดทุกท่านเด้อกินสุขภาพยามนี้ก็คือเว้าแหละระวังได้เรื่องท้องอ่ะนะบ่ว่าเด็กน้อยวัยกลางคนชาวหนุ่มผู้เฒ่า

ว่าปิดประตูตันตนยังวางผลเข้าออกได้ปิดบังฟังความสัวไว้ดังซุ่มไฟเผากายและใจของตนเองนี่ก็เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งจากรายการของพวกเขานำเสนอให้ท่านฟังในรายการอาทิตย์อัสดงก็ชิบูวันยาพี่น้องเอ๋ยปุบปับโอ้ยเวลาจะเป็นไวหนึ่งชั่วโมงเบิดเดียวเนาะฟังเพลงเป็นนำพรคลายจิตใจเป็นนำเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศค่อยคำลงแรงเนาะทางระบบ AM ได้ FM ได้มันเป็นเสียงเพลงตื้มแล้วจึงกลับกับสุดระยะต่อไป

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการทิศอัชดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเวลากับแม่นยับจบบอกเขามาจะแม่นไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาให้ระมัดระวังในระยะนี้ก็หลายคนเป็นพยาธิช่วยจังเลยเรื่องความดันบอกเขาเอิ้นความดันตั้งช่องกันนะโอ้โคชกพยายามพี่น้องป้องป่ายกันหลายคนพยาธินี่เป็นหลายเลยแล้วห้องหมอมีแต่ภาพห้องหมอโมชดสองมือหลังกับพยาธิพี่น้องเป็นพยาธิแบบเดียวว่าสันดิอยู่ตามไปเอิ้นพยาธิสโตรกบอกฟูบบัดเดียวนะเส้นเลือดตีบบอกหัวใจโลเลี่ยงบ่ทันวูบหายใจบ่ออกโอ้เห็นข่าวไปเบิ่งฉะนั้นบ่ว่าแต่สาวหนุ่มได้ผู้เฒ่าผู้แก่คือเพิ่นเว้าแหละมันบ่เลือกแล้วพยาธินี่น่ะมันบ่เลือกอาหารการอยู่การดินการกินได้พักผ่อนบ่เพียงพอนี่แหละเพิ่นเว้าน่ะสุขภาพฉะนั้นระยะนี้ต้องดำไล่ให้ทุกท่านได้เบิ่งแยงแดนสุขภาพน่ะคือเว้าแหละสุขภาพบ่ได้มีไว้ขายคือสิ้นป่าหน้าบางนางหญ้าได้ต้องรักษาด้วยตัวเฮาเองเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องเงินเรื่องคำแม้นบางคนนี่สู้ชีวิตเห็นข่าวลงเฟซคือกันได้ป้าสมเชยแล้วหาเงินหาคำมาซะจนวินาทีสุดท้ายพูดน่ะห่วยหางเดียวก็บ่อยากได้คือกันเนาะหาเงินมาหลายๆแล้วมันเสียชีวิตบ่อยากได้ได๋บ่อยากมาปี้ปั่วตัวเองอีกบางคนน่ะอันตรายฉะนั้นเอาแด่เบิ่งแน่แย้งแน่สุขภาพตัวเองนั่นแหละสำคัญเนาะเรื่องเงินเรื่องคำไปก็อยากได้อยากมีมันก็ต้องเบิ่งกำลังแฮงตัวเองแด่สู้ได้บ่ไปได้บ่บ่แม่นสุขภาพยังอ่อนเพลียบ่สบายบ่แข็งแรงยังสู้เป็นมามันก็คือเว้าแหละเงินก็บ่ได้ใช้ได้พี่น้องได้แม่นอยู่ดอกเงินคำกำแก้วเนาะหายากก็คอยอดคอยออมคอยท่อนคอยซอกคอยหาไปเพราะเห็นข่าวผ่านมาหลายครอบครัวได้เนาะหาเงินเบิดปีหรือว่าหลายปีบาดเจ็บกินปัวหลายห้อยล้านกีบเนาะเห็นข่าวละอันนี้ฝากไว้สุขภาพสำคัญที่สุดเด้อเอาฝากไว้แจ้งไว้เป็นเรื่องการเบิดสกุลสกุลนั่นแหละเวลาเบิดเบิดเวลาเมื่อนี้ชมบาราพิมวงพร้อมด้วยได้สาวกคุ้มเชียงไว้ใช้ให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกินข้าวแรงแซ่บๆได้พี่น้องเด้อลาไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านที่เคารพรายการเพลงในอดีตมื้อนี้จะได้นําเสนอเพลงที่ติดพันกับเมืองในประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายห้อยปีของนครหลวงพะบางซึ่งเมืองนี้ผ่านมามีชื่อเอิ้นแล้วหลายชื่อซึ่งแต่ละชื่อนั้นก็แม่นสะท้อนถึงยุคสมัยตำนานความเชื่อและเหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นชื่อหลักๆของหลวงพะบางในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์และก็มีการเรียนการสอนอยู่ตามโรงเรียนในวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาพงศาวดารนั้นเฮาจะได้ยินชื่อเมืองสัวซึ่งเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดชื่อหนึ่งที่ปรากฏในตำนานและพงศาวดารลาวเป็นชื่อที่เอิ้นมาก่อนยุคสมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างคำว่าสัวคาดว่ามาจากชื่อของกลุ่มคนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในโขงเขตนี้มาก่อนหรืออาจจะมาจากชื่อของเท่าขุนสัวซึ่งเป็นผู้ที่มีอยู่ในตำนานบันทึกเอาไว้ในยุคดั้งเดิมซึ่งชื่อนี้ก็บ่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายั่งยืนนอกจากการเล่าสืบต่อกันมา
4: หลวงพระบางนอกจากมีซื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกซื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งซื่อนี้ถือเป็นซื่อที่มีความหุ่งเหืองและถือซะยังเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของซื่อเสียงดงเสียงทองแม่นได้มาจากการหวมกันของ2เขตหรือ2เสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แขมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แขมน้ำของเมื่อ2เขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถือเอื้อนหวมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านช้างส่วนซื่อที่เฮาเอื้อนว่าหลวงพระบางซึ่งเป็นซื่ออึกหลวงพระบางนอกจากมีซื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกซื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งซื่อนี้ถือเป็นซื่อที่มีความหุ่งเหืองและถือใช้อย่างเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของซื่อเสียงดงเสียงทองแม่นได้มาจากการห่วมกันของ2เขตหรือ2เสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แขมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แขมน้ำของเมื่อ2เขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถูกเอิ้นห่วมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านช้างส่วนซื่อที่เฮาเอิ้นว่าหลวงพะบางซึ่งเป็นซื่อเอิ้นในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนและไซยังเป็นทางการในสมัยพระเจ้าโพธิสราชระหว่างศตวรรษที่16
3: แม่นแล้วที่มาของหลวงพะบางแม่นการเปลี่ยนชื่อของพระบางซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของผู้ปกครองอาณาจักรเขมรได้มอบให้แก่เจ้าฟ้างุมมหาราชและเพิ่นก็ได้อัญเชิญขึ้นมาหลวงพระบางมาประดิษฐ์ไว้ที่วัดเสียงทองเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่สักการบูชาของประชาชนเมืองนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเมืองหลวงพระบางซึ่งมีความหมายว่าเมืองอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประเสริฐที่มีชื่อว่าพระบางในตำนานในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ลาวการเปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวมาเป็นเมืองเสียงดงเสียงทองและจบลงที่หลวงพระบางนั้นมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถึงวิถีวิวัฒนาการและความสำคัญของเมืองนี้ในนาประวัติศาสตร์ของลาวได้เป็นอย่างดีมีเพลงเกี่ยวกับหลวงพระบางหลายๆเพลงแต่ว่าในมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเสียงทองซึ่งเพลงนี้คำภูทวีวรรณศิลปินแห่งชาติได้แต่งเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่บ่ฮู้ว่านักฮ้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้นั่นแม่นผู้ใดเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายคนไปฮ้องดังนั้นท่านผู้ฟังคนใดที่ฮู้ว่าไผเป็นนักฮ้องต้นฉบับกับเพลงเสียงทองนี้กรุณาบอกได้เด้อแต่ว่าเพลงที่พวกเขาจะเปิดสู่ฟังนี้จากการขับฮ้องของสอนหักสองศิลป์ที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ระหว่างปี2010

0: ่านที่เคารพนครเซียงทองในประวัติศาสตร์หรือนครหลวงพะบางในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อยู่เสมอโดยเฉพาะภายหลังนครหลวงพะบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในเดือนธันวาปีค.ศ. 1995ด้วยเหตุผลเป็นเมืองที่มีการประสงค์ประสานระหว่างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งประกอบมีวัดวาอาฮามและเฮือนซานแบบลาวๆเข้ากับสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษาวิถีชีวิตฮีดคองประเพณีอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในอาซีตะเวนออกเสียงใต้วัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีที่มีเอกลักษณ์สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดแม่นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้เช่นการตักบาตรหยาดน้ำในตอนเช้าของพระสงฆ์สามเณรย่างเป็นแถวเฮียงกันหับบาตรเป็นภาพที่ประทับใจและหาบึงได้ยากในโบนอื่นนอกนั้นยังรวมมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างวัดวาอาฮามแบบล้านสร้างเช่นวัดเสียงทองและตึกอาคารสไตล์อาณานิคมฝรั่งหรือ French Colonial ที่เข้ากันอย่างลงตัว
1: ท่านเทียกแผงบ่เพียงแต่สิ่งปุกสร้างที่กลมกลืนของยุคสมัยลาวกับฝรั่งแล้วหลวงพะบางก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์นอกจากเสน่ห์ของตัวเมืองแล้วหลวงพะบางนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อระดับโลกเช่นว่าน้ำตกตาดกวงสีซึ่งเป็นน้ำตกตาดหินปูนที่มีน้ำเป็นสีฟ้าเขียวมรกตตลอดปีซึ่งกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนไปแล้วต้องได้ไปเช็คอินอยู่ที่นั่นบ่เพียงแต่เท่านี้ยังมีจุดชมวิวเทิงภูสีซึ่งเป็นบอนที่สามารถมองลงมาเห็นภาพนครหลวงพะบางหรือว่าเมืองหลวงพะบางและแม่น้ำคลองได้แบบ360องศาโดยเฉพาะในเวลาใกล้ตะเวนจะตกดินหรืออาทิตย์อัสดงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรยากาศที่เงียบสงบสบายหายกังวลเป็นจุดผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความเป็นมิตรอันที่ว่าบ่ฝุ่นวายอันเป็นสาเหตุแท้ไถนักท่องเที่ยวหลายคนเลือกมาเที่ยวหลวงพะบางเพราะต้องการหนีจากความวุ่นวายหรือหนีจากความมาเคร่งตึงที่มีการเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมานานแสนนานหลายคนต่างก็ว่าเวลาที่ได้ไปหลวงพะบางแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพะบางนั้นคอยเป็นคอยไปเหมาะแก่การมานั่งแยงมานั่งเบิ่งมาแย่งชมโดยเฉพาะอยู่แคมป์ของย่างลินตลาดมืดหรือบ่ก็ขี่รถทิพย์เลาะเมืองดังนี้เป็นต้น
0: แม่นแท้หลวงพะบางเป็นนครที่สวยงามเงียบสงบอากาศดีบวกใส่หอยยิ้มและความเป็นมิตรความอ่อนโยนของคนท้องถิ่นยิ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยคือได้มาพักผ่อนแท้ๆทั้งหมดนี้คือเหตุผลลักๆที่เฮ็ดให้หลวงพะบางกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของไผหลายๆคนมาฟังเพลงอีกก่อนตอนนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังที่หลายคนอาจมักฟังเพลงหลวงพะบางที่ฝังใจเพลงนี้แม่นคำคมเมืองนครเป็นคนให้เนื้อห้องและทำนองเพิ่นแต่งในกี่ค.ศ. 1973สุนทรเทวาเป็นนักห้องต้นฉบับแต่เนื่องจากเพลงนี้เสียงถึกรบกวนหลายผู้ดำเนินรายการจึงขอเอาการห้องของคำพานดินดาวงมาเปิดสู่ฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังเทือกแพงสาวหลวงพระบางนั้นความย่องหย่อสมเสยผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยินมาแต่ดนแล้วแหละบ่เพียงแต่ว่าความงามทางรูปทางหน้าตาภายนอกเท่านั้นแต่มันแม่นการงามที่ผสมประสานระหว่างกิริยามารยาทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ล่อหลอมให้พวกเพิ่นมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวหรือมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะกิริยามารยาทและความอ่อนหวานเพราะว่าสิ่งทำอิฐที่นักท่องเที่ยวมักจะได้สัมผัสเวลาที่ไปหลวงพระบางก็คือความอ่อนโยนสาวหลวงพระบางนั้นส่วนหลายจะมีบุคลิกที่เฮียบห้อยเว้าจาอ่อนหวานมีเสียงที่นุ่มนวลและมีหอยยิ้มที่เป็นมิตรความงามแบบสงบและบ่เวอร์วานี้เฮ็ดให้ผู้ที่ได้ไปสนทนาฮู้สึกสบายใจและประทับใจได้ง่ายแต่อันสําคัญอีกอย่างหนึ่งแม่นการรักษาฮีตของประเพณีการนุ่งถือย้อนว่าสาวหลวงพระบางนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในวัฒนธรรมของตนเองและยึดเหนี่ยวดีที่สุดนับถือไว้สูงหลายเฮ็ดให้พวกเขาสามารถเห็นถึงความงามของพวกเพิ่นเวลาที่นุ่งสิ้นเวลาที่ไปมาหาสู่กันในชีวิตประจําวันถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งศิลป์และผ้าเบียงของสาวหลวงพระบางนั้นมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความประณีตและมีความสวยงามเป็นพิเศษ
1: ความงามอย่างหนึ่งของสาวหลวงพระบางนั้นถ้าเป็นงานบุญประเพณีหรือวันสําคัญทางศาสนาสาวหลวงพระบางจะเก้าผมเบียงผ้าอย่างเรียบห้อยตามแบบแผนของแม่ยิงลาวสมัยก่อนซึ่งภาพเหล่านี้เมื่ออยู่คู่กับเมืองมรดกโลกแล้วมันเบิ่งงดงามคือกับลุดออกมาจากวรรณคดีและอันที่เฮ็ดให้คนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือนางสังขารซึ่งเป็นตำแหน่งที่สะท้อนความงามระดับประเทศหลวงพระบางขึ้นซื้อที่สุดเรื่องการประกวดนางสังขารในบุญปีใหม่ลาวซึ่งแม่หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้บ่ได้คัดเลือกเพียงแต่หน้าตาแต่ต้องมีคุณสมบัติกิริยามารยาทและมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมการมีเวทีระดับนี้เฮ็ดให้มีการสืบทอดมาตรฐานความงามแบบกุลสตรีลาวหลวงพระบางจากรุ่นสู่รุ่นท่านเสื่อบ่ว่าด้วยสภาพภูมิประเทศของหลวงพระบางที่อ้อมโฮบด้วยภูเขาเมน้ําและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่อ้าวเย็นสบายในหลายเวลาของปีบวกกับวิถีชีวิตที่กินอาหารท้องถิ่นผักสดป่าเมน้ำที่ดีต่อสุขภาพปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยให้สาวๆอยู่บนนั้นมีผิวพรรณที่สดใสและเบิ่งงามแบบธรรมชาติ
0: ว่ามาแล้วสำหรับผู้ที่อยู่แดนไกลที่ยังบ่ทันได้ไปหลวงพระบางคิดอยากจะไปสัมผัสจักครั้งนึงในชีวิตเมื่อได้ไปแล้วท่านจะรู้ว่าความงามของสาวหลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวพากันสมเสยนั่นก็คือความงามที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมงามทางรูปทางหน้าตางามทางกิริยามารยาทงามในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นไว้อย่างน่าชื่นชมซึ่งผู้ดำเนินรายการเพลงดังในอดีตเองก็บ่แม่นว่าพาโลว้าเด้แต่ว่ามันตั้งแม่นความจริงแบบนี้เอาละก่อนจะฟังเพลงต่อไปจากรายการอยากจะเว้าถึงคำขวัญประจำแขวงหลวงพระบางให้ท่านได้ฮู้จักว่าหลวงพระบางเมืองงามนี้มีคำขวัญคือจังใดแด่โดยเฉพาะก็เป็นคำขวัญประจำแขวงหลวงพระบางนี่แหละเพิ่นมีคำขวัญว่าหลวงพระบางเมืองงามอารามฮุ้งเมืองนุ่งสินใหม่ขวัญใจนักท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคำหวานตำนานเมืองขับทุ่มงามผู้ตั้งอยู่กลางเมืองเรื่องหรือวัฒนธรรมอ่อหลามใส่สะคานงานช่วงเหือเดือน9วัดเก่าแก่มากมีตาดกวงสีและทำติ้งอันเป็นมิ่งเมืองมรดกโลกหาเรามาฟังอีกเพลงหนึ่งจากรายการของพวกเขาซึ่งเพลงนี้เป็นการแต่งของดาเวียงบุตรนโคเพลงนี้ก็บ่ฮู้คือกันว่านักฮ้องต้นฉบับนั้นแม่นไผเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายนักฮ้องนํามาฮ้องทั้งหญิงและก็ทั้งสายเช่นว่าบุญเกิดหนูห่วงงาแสงอำพรเมฆราชบาพรแดงดวงเดือนและคนอื่นๆสำหรับนักฮ้องผู้ที่เฮาจะเปิดเพลงนี้สู่ท่านฟังแม่นลอนนี่นิรันดรฮ้องในเพลงเสิร์นเที่ยวหลวงพระบาง

0: านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเซนแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

คณะละครวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวนำเสนอละครวิทยุเรื่องความเงียบของพอจากบทประพันธ์ของจันทร์แก้วมณีโคตร

ชายคนหนึ่งที่เกิดจากครอบครัวของสาวนาฮักอาชีพสาวนาเป็นชีวิตจิตใจในความรู้สึกของสาวนาแล้วพื้นนาคือมรดกอันล้ำค่าของชีวิตสาวนาในเมื่อก่อนการบริบัติรักษานาเข้าส่วนหลายแม่นนำไส้ฝุ่นธรรมชาติปราศจากสารผิดเพื่อปราบศัตรูพืชแต่มาฮอดปัจจุบันนี้ย้อนมีเทคนิคที่ทันสมัยการผลิตฝุ่นเคมีก็เพิ่มขึ้นสาวนาจำนวนหลายได้ใส่สารเคมีโดยบ่ได้คำนึงถึงความอันตรายที่จะตามมาคือเบาต่อการป้องกันฉะนั้นจึงได้รับผลสะท้อนต่อชีวิตในที่สุดสาวนาบางคนต้องจบชีวิตลงอย่างหนาเวทนาย้อนผลหายของสารเคมีพื้นนาที่กว้างขวางห่วงเข่าที่สุกเหลืองจึงกลายเป็นความเงียบเหงานี่คือที่มาของละครเรื่องความเงียบของพอ

เป็นอย่างไอ้สมพรจึงเหตุกับเฮาแบบนี้เขาฝันไปหรือบอที่ฮู้ว่าไอ้สมพรกับบรรตาเพื่อนของเฮาเขาฮักกันถ้าเป็นความจริงขึ้นมาดิถ้าเขาฮักเฮาแท้เขาต้องมาพบพ่อแม่ของเฮาถ้าจะนอคอยเขาไปก็บ่มีประโยชน์หยังเฮาต้องตัดใจจากเขาซะ

0: อ้าวตัวทิดเอ้ยจังเป็นเจ้าดุเจ้ามันเนาะไปนาแต่สาวสาว
1: โอ้ยข่อยกะเฝ้าไปเบิ่งตาก้าหาละข่อยกะได้ตุ้ยได้30วันแล้วกะสิเฝ้าปักดำจะให้มันแล้วย่านหอยปากกว้างมันอาละวาดเติมเก็บปานใดมันกะบ่หมดจักเทื่อหอยปากกว้างหั่นน่ะ
0: เอ๊แล้วเถ้าดวงลูกสาวเจ้าเด้บ่เห็นไปนาวะ
1: โอ้ยอันอ้ายนั่นได้ยินว่าเจ็บหัวว่าซั่น
0: บ่ให้มันเจ็บแนวใดเมื่อคืนนี่มาเมาอยู่ห้านอีเตียวหันจนดึก
1: ก็นั่นล่ะกะจักสิข่อยสิเฮ็ดแนวใดบู้อันข่อยเว้ากับคนผู้นี้หันก็เล่ากับปานนั้นปานลิ้นกับแขวห้อยติดกันลังงังอยู่จังซั่น
0: เจ้าก็บอกมันเด้ดื่มเหล้าหลายระวังตับแข็งเด้อ
1: ข่อยเว้าแล้วมันก็บ่ฟังอันชาหนุ่มสมัยนี้หันมันจังแม่นมันเว้ายากตัวไอ้จักข่อยสิเฮ็ดจังใด
0: เจ้าก็ฮู้ข่าวเท่าคำสุกลูกสายตุบุตรมีอยู่วะนี่มีว่ามันหนีออกจากเคลื่อนไปโดนตื่นเลย
1: ข่อยก็สงสารเราอยู่ดอกอันตู้สุกหันอ่ะแล้วคิดฮอดลูกจนกินข้าวบ่ได้นอนก็บ่รับเดี๋ยวนี้หันยังบ่ฮู้ข่าวเลยว่ามันไปอยู่ทางใดช่ำใด
0: ตอนแรงข่อยสิพยายามเราขันเจ้าพบตู้บุญมีบอกแล้วเด้อ
1: เออข่อยก็พบแล้วอยู่ดอกอันตู้บุญมีหั่นน่ะมื้อนี้แล้วก็มาหาข่อยแล้วก็มาพบกันอยู่หน้านี่แหละเออนี่ตู้อ้ําเอ้ย
0: หึ
1: ข่อยก็สิไปนาก่อนเด้อ
0: เออไปซะข่อยก็เกียมไปใส่บาตรคือกันแท้แหละ

0: young man. Oh, why any long talk be? Say ya come and got one on. Talk see care, I know.
1: Ow, do me. Just jump a young you on the honor.โอ้เจ้าก็มาแต่เช้าเนาะคอยคิดว่าคอยมาเช้าเจ้าก็พัดมาเช้าก่อนคอยนัดดูเนาะ
0: คอยลุกแต่เช้าเป็นห่วงเนาะห้องกำลังดำใหม่ๆหอยปากกว้างมันก็อาละวาดแล้วโอ้จักจังใดบุละ
1: โอ้ยก็คือการนั่นแหละตัวเอ้ยจักสิเหตุเนี่ยใดมีใจใส่ยาฆ่าหอยนี่แล้วขั้นใช้แห้งหลายกะย่านปูปลานานเดียวนานๆนี่มันสิตายขั้นบ่อใส่หอยปากกว้างมันก็หลายเก็บน้ำปานใดก็บ่ทันจักเถื่อจักสิเฮ็ดจังได๋แหละว่าน้ำหอยนี่ก็ได้นะ
0: แม่นแล้วนาของข่อยจำเป็นต้องใส่คือกันเมื่อเช้านี้นางจำเนียนลูกไผ่ของข่อยมันก็เอายาฆ่าหอยให้กองนึงจักหน่อยข่อยก็สิไปใส่ยาฆ่าหอยคือกันนั่นน่ะ
1: อันว่าเพิ่นว่านเพิ่นยาอันนั้นโอ้ยข่อยก็พอดีหมดพอดีได้ตัวไดเมื่อแล้งนี่ว่าสิไปซื้อกับนางสมใจมันก่อนว่าจังซั่นแต่ว่าข้อยก็เงินผัดบ่มีได้นางสมใจมันก็สิให้ข้อยติดหนี้บ่บู้นางสมใจก็ได้
0: ซื้อน้ำลูกไผ่ข้อยก็ได้มันก็ขายอยู่เด้ไปเอาน้ำมันก่อนคันเจ้าบ่มีเงินก็ได้นะ
1: อ้าวนางจำเนียนมันสิให้ข้อยบ่สนัดตู้ฮะ
0: เออก็ลองไปเว้าน้ำมันเบิ่งถ้ามันบ่ให้แท้ข่อยก็สิเว้าซอยอยู่ดอก
1: ขอบใจหลายเด้อตู้เด้อเออเนี่ยข่อยสิไปนาก่อนเด้อตู้เด้อ
0: เออ
1: เฝ้าไปน้ำน้ำน้ำในนี่ล่ะย่านน้ำในนามันแห้งเพราะว่าระยะนี้หันชาวนาเฮาไผๆก็หีบพ่นเอาแต่น้ำแต่ในจมน้ำแต่น้ำแต่ในนี่มันก็บ่ให้บ่นานี่ล่ะ
0: เรื่องนี้สีนวลมันก็ได้เสนอคันเทิงให้มาช่วยแก้ไขแล้วเด้อ
1: ว่า
0: ข่อยคิดว่าอีกบุรุษเพิ่นก็คงจะลงมาเบิ่งอยู่ติ
1: เออสาธุพรชนะข้อยอยากให้เพิ่นมาไวๆให้ล่ะตู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวนาเฮานี่ไผๆก็เฮ็ดนาแสงหลายขึ้นเพื่อให้ได้หลายๆในการผลิตให้มันเป็นสินค้าขายของตลาดก็ได้ตู้ได
0: ้เออข้อยก็ดีใจแต่เป็นตาเห็นใจชาวนาด้วยกันเนาะทีเนาะบางปีศัตรูพืชลงทำลายต้นข้าวบางปีน้ำก็บ่เพียงพอจักสิเฮ็ดแนวใด
1: มันก็แม่นความเจ้าหั่นล่ะตู้เอ้ยพวกเฮาก็ได้ใจเฮ็ดใจสบายสบายปล่อยให้มันไปตามมีตามเกิดนี่ล่ะตู
0: ้ถึงแนวใดพวกเฮาก็ต้องอดทนเพื่อความอยู่รอดเฮาต้องช่วยกันแก้ไขไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยพนักงานกสิกรรมเมืองเพิ่นก็ลงมาช่วยเบิ่งแยงพวกเฮาอยู่เด้
1: อันนั้นล่ะตู้อันที่ค่อยอุ่นใจนำเพิ่นหั่นน่ะที่เพิ่นได้มาให้การแนะนำแก่ชาวนาเฮาหั่นก็แต่สิ่งที่ข่อยเฮ็ดนำบ่ได้ก็คือให้ชาวนาพวกเฮานี่หยุดเซากันใช้ยาปราบศัตรูพืชนี่ติด้วย
0: มันเป็นแนวใดล่ะ
1: เจ้าลองคิดเบิ่งดูขนาดว่าพวกเฮาใช้ยาเป็นประจำป่านนั้นศัตรูพืชมันก็ยังหลายอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆจักมันเป็นย้อนหยังมือหน้าข่อยสิปรึกษากับกสิกรรมเมืองอีกก่อนโอ้ยว่าหลายแล้วล่ะตู
0: ้
1: ข่อยสิไปก่อนเด้อตู้เด้อ
0: เออเออ
1: เออนี่ข่อยลืมบอกเจ้าตู้อําสั่งความมานําข่อยได้ตอนแรกนี่เล่าว่ากับลูกชายแล้วหันสิไปยามพวกเจ้าว่าซั่นเด
0: ้โอ้แค่ว่าขอบใจเด้อที่จําปา
1: เออบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบัดนี้ข่อยไปแท้ๆได้ตู้ได
0: ้เอ้าสู้ดีเด้อคิดเด้อ

0: ้ยเท่าเอ้ย
1: จัง
0: แม่นเจ้าปันลิงได้หมกพ้าวเนาะ
1: แม่นเจ้าแม่น
0: ตั้งแต่ซื้อรถไถนามาอีกก่อนเห็นเจ้ารูปๆคำๆมันอยู่บ่วางเลยขี้ฝุ่นนี่ก็ห้อยติดเลย
1: ห้อย
0: จังแม่นเจ้า
1: เนาะห้อยนะดีใจในสิ่งที่พวกเขาหามาด้วยน้ำเหือน้ำแหงเขาได้รู้สึกว่าวันนี้ขาที่สุดได้จะหูบอกขับใส่ได้หลายอย่างลดพรให้งานเติมอีกไปรับจ้างไทยก็ได้เงินนำอีก
0: เออ
1: จะบ่ให้ข่อยหักข่อยเพียง
0: ใจเออไพ่เจ้ามันเป็นได้ใดเห็นแล้วนี
1: ่โอ้ยยังบ่ทันเห็นดอก
0: โอ้คั่นเพิ่นเห็นเพิ่นสิบ่ใจขาดตายซั่นวะคนคือเพิ่นแฮงบ่แม่นคนอีสานไผ
1: โอ้ยเนาะเจ้าก็ได้เนาะเปลี่ยนเรื่องเว้าได้ท้อเว้ายังขึ้นมาก็เว้าแต่ถึงเอ้ยไผ่ป่านนี้บ่แม่นเราหูออกควรแล้วบ่จ้ะเว้าจมควรหาแต่เราฮะ
0: ออกได้ก็ดีล่ะถ้าเบิ่งเด้อมื้อหน้าเขาสิใส่คำไปอวดเพิ่นจัก5 บาทก่อนเฮ็ดให้แล้วเจ็บใจลิ้นนี่แหละ

0: อีแร่เอาซาบไปเมียนดีๆแน่เป็นอย่างเครื่องมาไหว้ต่างทางแบบนี้คนยางมาบ่เห็นว่าตานี่นะ
1: แม่ก็พูดไรเจ้าเอ็งตัวเป็นผัวมาไว้หัน
0: ะเน่ๆๆอย่ามาเถียง
1: คนอื่นนี
0: ่แม่ไทยเป็นแม่เป็นลูกกันแท้มั้งเป็นแม่กูวะ
2: เอาแล้วเอาแล้วสองแม่ลูกนี่เฮ็ดหยังคือว่ามาเอากันแต่เศร้าแท
1: ้
2: บ่อายชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นได้ว่า
0: สิอายไ
2: ผแน่ๆๆเว้าหยังให้ก็บ่ได้เนาะ
1: พ่อๆมื้อนี้เจ้าบ่ไปนาวะหาสิไปนํา
2: บ่ไปละลูกพ่อไปคนเดียวก็ได
1: ้เฮาอยากไปนํามันเด้ซนะเฮาพักโรงเรียนแล้วเด้เฮาอยากไปซวยพ่อคันพ่อบ่ให้เฮาไปน้ําน่ะลูกสิไปหาพ่อตู้อยู่นาพุ่นแหละ
0: ไปเฮ็ดหยังลูกสิไปเฮ็ดหยังหาพ่อตู้อยู่นาหั่นน่ะไผสิซวยกูเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพาโรงเรียนแล้วก็แม่นสิโดดหั่นโดดนี่แหละหั่นน่ะมาซวยเวียกกูนี่เบิ่งในเวียกเต็มเฮือนอยู่นี่น่ะ
1: แม่ก็มีแต่ให้ๆๆๆมันไผสิอยากอยู่นําเจ้าดิเน
0: า
1: ะ
0: โอ้บ่จักอยู่หว่าโทนี่ยังน้อยเด้อกูเว้าซํานี่มึงว่ากูให้ซะบ่แล้วเฮ็ดให้กูซูนเบิ่งได้มั้ยฮะมึงสิฮู้ว่ากูเป็นจังได
2: ๋เอาละแล้วเอ้ยอย่าไปซ้ําแม่ตัวเถาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะแม่ตัวน่ะถือพาเพิ่นก็เลยจะให้แดได้นะ
1: อุ้ยพ่อเอ้ยแต่เราบ่ถือพาเราก็ปากอยู่พอซั่นนั่นแหละปานใดสิเกิดบ่แหละอันน้องเฮาก็ได้แม่น่ะจังสิเซาใจให้แดจมทุกมื้อทุกมื
0: ้ออย่ามาต้องข่อยดีกว่าเด้อเฮ้อระวังเด้อพ่อลูกพวกเจ้าเด้ออย่าหาว่าข่อยบ่เตือนเด้อซ้ํานี่ข่อยยังอดอยู่เด้อนี่เด้อเฮ้อ
1: เขายังให้แม่เป็นคือนภัยแสงทองเด้ผัวของเรา
0: อีแล มึงไม่ลูกกูหรือว่าลูกมันวะ
2: แม่แล้วเอ้ยเจ้าก็จะสุโพธ
0: ิ์หลายเจ้าฟังมันเล่าไหม
2: เจ้าน่ะเป็นสาวฮอดลูกฮอดต่อฮอดเด็กน้อยคุณวะยาแล้วแหละเกี่ยวไปเกี่ยวไตซะลูกคุณน่ะไตอยู่ดังบ้านคุณน่ะไปไปซะ
0: ไป

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังละครวิทยุเรื่องความเงียบของพอจากคณะละครเสียงแคนลาวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

ปาดีโถน้ำในนาคอยไปใส่หมดเป็นยังคือมาแห้งกระแดงแบบนี้เมื่อวานนี่ก็คือจังว่ามีน้ำอยู่นะเอ๊มันแปลกแท้ๆเว้ยหรือว่าผีป่าผีดงเห็ดบ่บ่ว่าดิผีตัวใดสิมาเอาน้ำในนาของคอยไปบ่ได้ต้องกวดกาเบิ่งว่ามันเป็นอย่างแท้ตายตายตายตายตายน้ำหันบ่มีจักหน่อยมันไผวะลักเจาะเอาน้ำในดาของเฮาเนี่ยมันคือมากล้าเหตุป่านนี่คุณวะจังเหม็นมันบ่ฮู้ฤทธิ์เดชทิศจำปาคนนี่เนาะเอ๊ะมันสิแม่นไผคันบ่แม่นจานจมเพราะนาของเรากับนาเฮาเนี่ยมันติดกันเนี่ยต้องแม่นแท้ๆ

0: ็นอย่างข่อยเชื่อบ่มีหลักฐานเจ้าน่ะไปเบิ่งน้ําข่อยเดี๋ยวนี้เจ้าจะเห็นหลักฐานเพราะว่าเมื่อวานนี้น้ําอยู่ในนาของข่อยเนี่ยก็ยังมีเต็มอยู่แต่มื้อนี้เป็นหยังมันจริงมาแห้งแท
1: ้โอ้ทิศเอ้ยแม่นไผเด้สิว่าจังซั่นเนาะบางเทื่อคนอื่นเขาเฮ็ดให้เจ้าเนี่ยมาผิดกับข่อยก็เป็นไปได้
0: แม่นไผสิมาเฮ็ดแบบนั้นผ่านมาก็คือบ่เคยเป็นจังซี่จักเทื่อข่อยเฮ็ดนามาได้จักปีแล้วบ่เคยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจักเทื่อได้จานใด
1: เจ้าก็ลองคิดเบิ่งแม่นมีนาไผแด้ติดจับนาเจ้าหั่นน่ะ
0: อันนี้มันสิมีไผอีกเด้อันนาแดนติดกันนี่ก็มีแต่เจ้ากับตัวบนมีหันตัว
1: นั่นแล้วนั่นแล้วเจ้าก็ไปถามเบิ่งเด้อติคันบ่แม่นลาวสิแม่นไผซั่นน่ะ
0: เป็นไผบ่ได้ตู้บุญมีแล้วบ่เป็นคนแนวนั้น
1: โอ้ย
0: ข่อยฮู้นิสัยของเราดีน่ะ
1: มันก็บ่แน่เด้อบางเทื่อเจ้าคิดว่าเราบ่เป็นแนวนั้นแต่ส่วนเลิกๆแล้วหั่นน่ะอาจเบิ่งบ่เห็นได้สิบอกให
0: ้นี่จันเป็นหยังเจ้าจึงเว้าแนวนั้น
1: โย
0: ผ่านมาข่อยบ่เคยคิดเลยว่าเราเป็นคนบ่ดีได
1: ้ก็เจ้าลองคิดเบิ่งให้มันดีแม่นผู้ใดญาติผู้สาวกับเจ้าตอนเป็นบ่าวหั่นน่ะเออ
0: โอ้ยเจ้าก็สร้างเว้าแท
1: ้โอ
0: ้ไอ้เรื่องตู้สุกคันวะมันเป็นอดีตแล้วตู้สุกราวก็บ่ได้มักข่อยตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวน้ำกันข่อยเองก็ฮู้อยู่แก่ใจแล้วเจ้าบ่ต้องเว้าดอก
1: อันคันบ่มีตู้บุญมีนี่ลองเบิ่งเจ้าก็บ่เป็นไม้แบบนี้ดอกข่อยว่านะแม่นบ่
0: มันเกี่ยวหยังกันกับการเป็นพ่อหมายของข่อยล่ะคือจันเดี๋ยวว่าเมียของข่อยแล้วเฒ่าแล้วแล้วก็ตายซั่นตัว
1: ก็นั้นแหละก็นั้นแหละคันเจ้าได้ตู้สุกนี่นะเจ้าบ่เป็นไม้หรอกเพราะว่าเรายังบ่ตาย
0: เจ้าจะชื่อว่าโรเลได้จานใดจานเจ้าน่ะเฒ่าแล้วยังมาหาเรื่องที่กันเติมอีกว่าเฮาจาน
1: ข่อยบ่ได้หาเรื่องแต่ข่อยเว้าความจริง
0: เจ้าบ่ต้องเว้าเรื่องอื่นดอกพวกเฮามาเว้ากันเรื่องน้ําในนาของเฮานี่ก่อนน่ะ
1: โอ้ยอันเฒ่าอันนี้ก็ยังแม่นบ่เข้าใจเนาะเจ้าก็ได้เนาะก็ยังว่าค่อยบ่ฮู้เรื่องนําเจ้า
0: เจ้ารับสารภาพมาดีๆซะถ้าบ่นั้นค่อยสิไปฟ้องนายบ้านให้มาแก้ไขเดี๋ยวนี้ได้สิบอกให
1: ้โอ้ยเชิญเลยละเชิญจะไปฟ้องขึ้นศาลก็ไปเลย
0: เออบ่ต
1: ้
0: อง
1: มีหลักฐานแบบเนี้ยค่อยน่ะบ่ย่านคือกันนั่นแหละไปๆๆไปกวดเบิ่งอยู่ไสมันอยู่บนเด้อหั่นนี่วอนเพลงน้ําเอาน้ํามาหน้าเฒ่าเอ้ยโอ้ยมันฮู้หนูตัวนะอันเจ้าหั่นนะบ่กวดเบิ่งดีๆหาตู้เรื่องซะค่อย
0: เออค่อยนี่ล่ะมันบ่ดีดีคือกันมื้อนึงข่อยกับเจ้าหักสิเห็นดีกัน
1: เอาม
0: ื้อนึงข่อยต้องจับได้หลายทันอย่างแน่นอนล่ะ
1: ดีๆๆเห็นดีคือกันค่อยก็ได้ค่อยสิแขนนวมรอเจ้ามันก็สิคักไว้หมวยหลายราวซ้ำเท่าเนี่ย
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเนาะจังแม่นเบิ่ง
1: โอ้ย
0: คืออย่ามามื่นจังซี่เนาะกู
1: มาสมน้ำนาเด้อเฮาเอ้ยสมน้ำนาเด้อคอยปากกว้างเอ้ยปากก้นในฐานกูเด้อ

0: เปลี่ยนเพน
1: เจ้าไอ้สิ
0: ไอ้คิดว่ามันสวยแล้วเด้เกียบไปเถาะย่านเศร้าบ้านเพิ่นสิทาพวกเขาเด
1: ้น้องถาคำสายอยู่ได
0: ้ว่า
1: ป่านี้ก็ยังบ่เห็นมาจักเป็นแนวใดคันสิโทรนำลาวสะพัดบ่มีโทรศัพท์ปกติคำสายบ่มักการสวยแบบนี้นะ
0: ว่าสงสัยเราค้าเวียกติบ่รอถาลาวจักหน่อยก่อนเนาะ
1: เจ้าพอดีน้องสิพิมพ์เอกสารถ้าเวียกของน้องก็ยังบ่แล้วเด
0: ้ปาไว้หั่นก่อนหัวหน้าเพิ่นบ่เฝ้าปานใดดอกเพิ่นไปประชุมยังบ่ทันมาอีกอาทิตย์หน้าหัวหน้าเพิ่นจึงจะกลับมา
1: น้องว่าเฮ็ดให้มันแล้วดีกว่าป้าไปเดินน้องสิลืม
0: เอ้าน้องก็ฮู้จักลืมอยู่ว่ะไอ้สิว่าน้องลืมบ่เป็นซั่นดอก
1: ไอ้สินวลไอ้หมายความว่าแนวใดน้องบ่เห็นเข้าใจนี่นะ
0: ก็สิหมายความว่าแนวใดไอ้คิดว่าน้องคงจะเข้าใจในคําเว้าของอ้ายติเนาะ
1: ไอ้หมายถึงไอ้สมพรหั่นบ
0: ่เดือนไอ้ถามน้องแท้น้องก็มีหัวใจอยู่ว่ะทั้งๆที่ว่าเขาไปมีผู้หญิงคนใหม่แบบนั้นน้องก็ยังหักเขาอยู่ว่ะ

0: บ่ต้องเว้าเรื่องนี้ขึ้นมาดอกน้องรู้สึกบ่สบายใจพอเดี๋ยวนี้น้องต้องการเฮ็ดแต่เวียกสำหรับเรื่องอื่นน้องบ่ได้สนใจดอก
1: เดือนอ้ายเป็นห่วงน้องได้ถ้าเขาหักกับหญิงคนอื่นอ้ายก็บ่ว่าหยังดอกแต่วันตาเขาก็เป็นเพื่อนของน้องเองอาญาน้องซ้ำใจย้อนเขาน้องเห็นสภาพแบบนั้นน้องอาจจะทำใจบ่ได้ผ่านมาอ้ายอยากบอกเรื่องนี้กับน้องแต่ญาติน้องบ่เชื่อคันเชื่อน้องก็อาจจะเสียกำลังใจหั่นล่ะ
0: แอสินวนน้องขอบใจในความหวังดีของอ้ายอ้ายเป็นคนดีแท้ๆสำหรับเรื่องอนาคตของน้องให้มันเป็นหน้าที่ของน้องที่จะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเถอะ
1: หมายความว่าอาจจะรอถามฟังข่าวดีจากน้องเด้อเดือน

0: ลุงลุงลุงเจ็บแห้งบ่ถ้าอีกจักหน่อยท่านหมอพวงสิมาสักยาให้ลุงดอกท่านหมอพวงเข้ามาพูดดีท่านหมอลุงจอยอาการของเพิ่นเจ็บแห้งได
1: ้กระเพาะลำไส้อักเสบมื้อนี้น่ะลูกชายเราน่ะบ่มาบ
0: ่บ่ทันมาเมื่อคืนนี่ก็บ่เห็นลามาแต่ตอนสวยหลังจากนั้นก็บ่เห็นไผมาฮอดป่านนี้ได้
1: คือซั่นพวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่เราเป็นพิเศษเพราะเราน่ะบ่มีพี่น้องมาเบิ่งแยงนี่อันนี้สักอย่างแล้วลุงน่ะเอาข้าวเปียกให้เราได้กินดีเด้อ
0: เจ้าท่านหมอ

0: ท่านหมอ
1: เป็นยังไง
0: พอลุงคนนั้นเล่าลับแล้วเขาเปียกยังไม่ทันได้กินซ้ำ
1: ป่วยเราในพักผ่อนก่อนเนาะถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วอย่าลืมเอาเขาให้เรากินเด้อ
0: เจ้าท่านหมออาการของเราคือกับคนเจ็บที่มาปิ่นป่วยอยู่ห้องหมอของเขาเดือนก่อนฮะเนาะกระเพาะลำไส้อักเสบแบบนี้ล่ะ
1: แต่ว่าผู้นั้นนักก่อนเลยเราบ่เฉพาะตั้งแต่เป็นกระเพาะอักเสบเท่านั้นแต่เรานั้นมีอาการเป็นโรคผิวหนังน้ำอีกตีนมือเปื่อยเราทนต่อความเจ็บปวดบ่ได้เป็นแต่สงสารเราเด้บางมื้อน่ะก็ควรค้างด้วยความเจ็บปวด
0: นี่แล้วคนว่าผลกระทบจากการน้ำไส้สารเคมีมันหายเฮงแท้ๆเนาะท่านหมอเน
1: า
0: ะ
1: แม่นล่ะมันเป็นอันตรายหลายสำหรับผู้ที่ใส่ยาปราบศัตรูพืชมาดนเพราะว่าชาวนาบางคนนั้นใส่สารเคมีเพื่อเหตุการผลิตโดยที่บ่ได้ป้องกันดนมานะก็อาการแทรกซ้อนแบบนี้บางคนก็ถึงแก่ความตายได
0: ้แล้วพวกเขาสิหาทางแก้ไขแนวใดเพื่อให้ชาวเกษตรกรเฮาได้เข้าใจและก็ลดพรการนำใส่ยาปราบศัตรูพืชนี่นะท่านหมอ
1: เดี๋ยวนี้พรรครัฐบาลเฮาก็ได้เอาใจใส่เกี่ยวกับชาวเกษตรกรหลายขึ้นเห็นปัญหาของชาวนาที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของชาวนาเพิ่นก็หาทางแก้ไขเพื่อให้ชาวนาลดพรและรู้จักนำใส่สารเคมีให้ถูกวิธีเพื่อลดพรความเสี่ยงต่ออันตรายนี
0: ่ก็เห็นใจชาวนาเนาะแต่ว่าบ่เฉพาะแต่ชาวเกษตรกรภายในประเทศเฮาที่นำใส่ยาปราบศัตรูพืชแต่ยังมีหลายประเทศที่ใช้คือกันแต่พวกเขาก็ได้รับผลกระทบแบบนี้เช่นเดียวกันฮะล่ะ
1: แม่นแล้วถ้าพวกเขาบ่หาวิธีป้องกันโดยไวการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาของชาวนาก็คงจะพบความยุ่งยากฉะนั้นพวกเขาทุกคนต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเพื่อช่วยเหลือชีวิตของชาวเกษตรกรพวกเขาได้

ความเงียบของพอจากบทประพันธ์ของจันทร แก้วมณีโคตรได้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงมีอุดรวงศ์ใสวิไลเสญเวศวิรพรวงศ์พจันทร์ดาววันวงศ์ปฐมสมบัติไทย

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ในมื้อนี้ผู้แทนได้สืบต่อปรึกษาหรือการยุติภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรัฐบาลญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือล่าสร้างโรงเรียนมัธยมตอนต้นเมืองท่าแต่งแขวงเซกอง 120,000 ดอลลาร์กองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สืบต่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจและเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวญี่ปุ่นจะลดภาษีอาหารเหลือ1ส่วนห้อยเริ่มแต่เดือนเมษาปีหน้าเพื่อลดพรภาระค่าของสิบออสเตรเลียมีประชากรเทศเวียกหลายกว่า1เวียกถึง1ล้านคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียดเมื่อวานนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในระยะดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้ลงนามในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานกองประชุมสากลครั้งนี้ได้ห่วมลงนามเป็นพยานในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าวและให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความซึมซึ้งอย่างอบอุ่นต่อท่านเบนดิโตดอสซานโตสเฟรสตัสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการร่วมมือติมอร์เลสเตที่ได้แสดงเจตจำนงและให้คำหมายมั่นในการลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานการลงนามในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีของประเทศติมอร์เลสเตแม้นผลสำเร็จจากความพยายามอันต่อเนื่องของลาวในฐานะประธาน CCM ร่วมกับวงคณะญาติสากลปลุกระดมคนขวยให้มีประเทศรัฐภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มขึ้นในระยะเป็นประธานลาวจัดกองประชุมสัมมนาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวาน2ครั้งสำหรับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29พฤษภาคม2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์และภาคพื้นแอฟริกาจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5มิถุนายน2026ที่นครหลวงอาดิสอาบาบาประเทศเอธิโอเปียซึ่งเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าการโฆษณาให้เห็นถึงความอันตรายของผลกระทบของระเบิดลูกวานและการพัวพันสองฝ่ายที่ดีระหว่างลาวและติมอร์เลสเตมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุขยุ่งให้การขยายสมาชิกในครั้งนี้การเข้าเป็นภาคีของติมอร์เลสเตแสดงถึงความสามัคคีในครอบครัวอาเซียนซึ่งเป็นการแสดงให้วงคณะญาติสากลเห็นว่าการลบล้างผลกระทบที่เกิดจากระเบิดพันแตกแมนพันธะหน้าที่รวมของทุกประเทศทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบและบ่ได้รับผลกระทบการตัดสินใจของประเทศติมอร์เลสเตข้างประวัติศาสตร์นี้มันเป็นบาดก้าวสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการขยายสมาชิกของภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานและจะประกอบส่วนสำคัญให้ขบวนการลดพรอาวุธของสากลถึงว่าประเทศติมอร์เลสเตจะบ่เคยได้รับผลกระทบโดยตรงจากระเบิดลูกวานก็ตามแต่ประเทศติมอร์เลสเตได้เลือกที่จะยืนเคียงข้างบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและหลักการมนุษยธรรมสากล
1: มื้อนี้เป็นมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรวมทั้งกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญจำนวนหนึ่งที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-18กันยานี้จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสำหรับหมดมื้อนี้ผู้แทนกองประชุมได้สืบต่อปรึกษาหารือกันผ่านกองประชุมระดับสูงเพื่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดขึ้นจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายจากระเบิดแตกใส่การร่วมมือและการช่วยเหลือของสากลความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ได้แตกการปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานบ่ได้จำกัดเพียงแต่การนำใส่ผลิตและสะสมระเบิดลูกวานเท่านั้น หากยังควบคุมไปถึงการเก็บกู้ช่วยเหลือผู้ถูกขอให้และการนำใช้ทรัพยากรของโลกตื่มอีกเพื่อลดพ้นผลกระทบจากระเบิดบ่อหันแตกตกข้างต่อการดำเนินกองประชุมในมื้อนี้ถือเป็นกองประชุมสำคัญเพื่อให้บรรดาประเทศลัทธิภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้สืบต่อแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานกำหนดแผนการร่วมมือสุกยู่การปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติผลิตการนำใช้และการสะสมระเบิดลูกวานลดพรผลกระทบต่อพลเรือนและอื่นๆบรรดาผู้เทนจากประเทศลัทธิภาคีสืบโตปึกสหฤทธิ์ร่วมกันเกี่ยวกับโคคงข้างและวางทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าเพื่อรับประกันเฮ็ดให้เวียกงานเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนอกจากการดำเนินกองประชุมแล้วภาคส่วนต่างๆอยู่ในคณะกรรมการรับผิดชอบได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงและต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรับประกันเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีผลสำเร็จอย่างจบงามรับประกันความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยพันเอกศรีนครสุริวงศาห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะเพาะภายในกองประชุมว่า
2: จัดสรรและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกหรือว่าฮู้การเฮ็ดหน้าที่ของพวกเฮานี้อันนึงกับพวกเฮาได้แต่งตั้งมอบหมายการรับผิดชอบชี้นําแต่ละจุดเนาะโดยรวมก็แม่นแต่ละหัวหน่วยวิสาสะเพาะได้จัดตั้งเฮ็ดหน้าที่ตามจุดมอบหมายแล้วก็แต่ละมื้อทุกๆมื้อพวกเราก็สิมีการส่องแสงรายงานสภาพรอบด้านในการเฮ็ดหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ปัญหาการตอบสนองท่านเครื่องรับใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เฮาก็ได้กวดกะไว้แต่ละมื้อเนาะก็โดยรวมมันก็บ่มีปัญหาหยังสภาพก็ยังปกติอยู่ก็กองประชุมตอนนี้ก็คือบรรดาท่านได้รับรู้ก็เป็นกองประชุมระดับสากลเนาะที่สปลาวของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสรรเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบว่าร่วมก็เป็นหน้าที่ร่วมของทั่วปวงชนรอบด้านสรรอีกเทื่อนึงข้าพเจ้าในนามคณะอภิชอบอยู่ในจุดดังกล่าวก็ขอแห่งห้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าหรือว่า ว่ารวมมาเฉพาะกับมันชาวนครหลวงนครหลวงจันทน์จงให้การร่วมมือในการเฮ็ดหน้าที่เวียกงานป้องกันสาธป้องกันสุขภาพและก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่แขกหรือว่าคณะผู้แทนที่เดินทางมาร่วมกองประชุมก็คือการท่องเที่ยวในขอบเขตตัวประเทศโดยความปิติชุ่มชื่นก็คือมีความพึงพอใจในการต้อนรับของประชาชนลาวของพวกเรา
1: สำหรับสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ได้รับรองเอาอยู่ที่นครดับลินประเทศเอียร์แลนด์ในปี2008และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2010ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นรัฐภาคีและลงนามทั้งหมด124ประเทศกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนความคืบหน้าการปฏิบัติสนธิสัญญาใน5ปีผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางและบุริมสิทธิ์ใหม่ให้แก่สนธิสัญญาพร้อมกันนั้นยังได้มีกองประชุมปิ่นอ้อมและการวางแสดงผลงานไปพร้อมกันกองประชุมครั้งนี้จะได้รับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2075-2032และแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
0: เมื่อวานนี้ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ต้อนรับคณะผู้แทนงานสมาคมเสียงเขียนลาวนำโดยท่านเจริญเยียเปาเฮออดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตท้องประธานสภาแห่งชาติประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงเขียนลาวเพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงเขียนลาวท่านเจริญเยียเปาเฮอได้รายงานจุดประสงค์การเยี่ยมยามรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวรับทราบภายหลังที่เสียงเคนเสือสัตว์ลาวได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมของคนเสือสัตว์ลาวและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษย์โลก สมาคมเสียงแคนลาวได้เสนอต่อขันเทิงเพื่อขออนุมัตินำใส่ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเพื่อเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสือแคนลาวเป็นการอนุรักษ์รักษาแคนและเสียงแคนลาวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวเป็นจุดตั้งโฮมนายสางแคนและหมอแคนให้เติบมีขนาดตัวยิ่งขึ้นท่านนังสวนสวรรค์วิญญาเกตได้แสดงความต้อนรับและย่องยอซุ่มเสยการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวเป็นการประกอบส่วนปกปักรักษาแคนและเสียงแคนลาวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ส่วนการเสนอของสมาคมสิงแคนลาวเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสือแคนลาวกระทรวงจะนำไปเสนอต่อขันถึงรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองเมืองถัดแตงแขวงเซกองรวมมูลค่า120,000ดอลลาร์พิธีสิ้นสัญญาการสุเหลือล่าของการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองเมืองถัดแตงจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยูสถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวมิทานโคอิซึมิสึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวท่านังสีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไส้กองพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมท่านังสีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไส้กองมีคำเห็นว่าพิธีเซ็นสัญญาการเสือครั้งนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่เมืองถัดแตงอาคารเฮียนและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้นักเฮียนและครูอาจารย์อยู่ท้องถิ่นภาคฐานอย่างแท้จริงพร้อมทั้งขอบใจอย่างจริงใจและฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นผ่านสถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนทุนส่วนเหลือล่าภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองรวมมูลค่า120,000ดอลลาร์
3: ในนามต่างหน้าให้แก่คณะพรรคคณะกรรมการปกครองแขวงขอแสดงความขอบอกขอบใจอย่างสูงและฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้ความสำคัญญาติแยงทื่นฮ้อนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมต้นๆหัวเมืองเมืองถะแตงเป็นมูลค่าทั้งหมด 118,582 ดอลลาร์สหรัฐทุนช่วยเหลือดังกล่าวนี้เห็นว่ามีค่าสูงหลายเป็นทุนฮ้อนที่ล้ำค่าและจะได้จัดสรรเขาในนาเวียกสำคัญต่างๆซึ่งจะได้ซุ้มใส่บรรดานาเวียกที่สำคัญดังนี้1การก่อสร้างอาคารเฮียนมูลค่า 96,411 กว่าดอลลาร์สหรัฐจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเฮียนการสอน 12,135 ดอลลาร์สหรัฐก่อสร้างห้องน้ำ 8,356ดอลลาร์สหรัฐพร้อมนี้ก็มีงบประมาณติดตามกวดกา 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
0: ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีเน้นรักให้ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองถัดแตงและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงพร้อมกันเอาใจใส่ติดตามคุ้มครองและสุขยู่การก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองให้ดำเนินไปตามมาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
1: กองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สืบต่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจและเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อหาประกันความปลอดภัยในการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าในโอกาสเข้าร่วมวางแสดงผลงานการกวดกู้ระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวในกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยายนนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์พันโทไซพลอภัยญาราชห้องหัวหน้าการเมืองกองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523ให้สัมภาษณ์ว่ากองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สร้างตั้งขึ้นในปี2013มีภารกิจบาทและหน้าที่หลักในการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดทางด้านมนุษยธรรมอยู่พื้นที่ทำการผลิตและปลูกฝังของประชาชนส่งแขวงเป้าหมายคือบริคำไซและแขวงเวียงจันทน์สำหรับแผนการเคลื่อนไหวประกอบด้วย5หน้าเวียกคือเวียกโฆษณาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกเวียกสำรวจโบเมนวิชาการเวียกสำรวจด้านวิชาการเวียกทำลายเคลื่อนที่เวียกกวดกู้ เพื่อปลดปล่อยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากระเบิดลูกหวานปัจจุบันกองพันได้จัดตั้งทีมงานประจำกันอยู่เมืองกาซีแขวงเวียงจันทน์1ทีมและอยู่เมืองค้ำเกิดแขวงบุรีคำไซ1ทีมนอกจากปฏิบัติงานอยู่2แขวงเป้าหมายแล้วยังจะเคลื่อนที่ไปทำลายและแก้ไขซุกเซินตามแจ้งการคงประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเช่นการลงแก้ไขเหตุอยู่แขวงเสนบุรีการกวดกู้บ่มใหญ่อยู่บ้านนาวาเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์และบ้านน้ำพาวเมืองค้ำเกิดแขวงบุรีคำไส
4: การจัดตั้งปฏิบัติปัจจุบันนี้ทีมงานที่เฮาแม่นได้ประจำอยู่2แขวงก็คือแขวงเวียงจันทน์มันประจำอยู่1ทีมอยู่เมืองกาสีแขวงบุรีคำไสมันประจำอยู่เมืองค้ำเกิดมีจำนวน1ทีมเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบนแตกในช่วงไตรมาส3นี้จะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตต่อหน้าที่เฮาจะได้ประกอบทีมและก็สืบต่อตามแผนบุรีมสิทธิ์ที่ทางเมืองแขวงได้จัดส่งให้เคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาระเบิดบนแตกและการเคลื่อนไหวตาม5กิจกรรมที่เฮาได้รายงานมาเบื้องต้นนั้นก็คือได้ลงเฮ็ดอีกสืบต่อเป็นไตรมาส4ของปี2026นี้แล้วก็จะได้สืบต่อ2027แล้วก็ได้สืบต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่แจ้งเส้นบ่มใหญ่ที่ยังตกค้างอยู่บ้านนาว่าเมืองโทรคมนี้ให้มีความปลอดภัย 100% อันนี้เป็นหน้าเวียกเฮาต้องได้สืบต่อได้แก้ไขบ่มใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นที่มีความเป็นอันตรายที่ใกล้กับงานประชาชนอยู่บ้านน้ำพาวเมืองคำเกิดแก่งบุรีคำไสทีนี้เฮาจะได้ร่วมมือกับโครงการปฏิบัติงานคือโครงการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติขึ้นที่ว่าเพิ่นช่วยเหลือก็คือเป็นโครงการปวยก้าของเกาหลี
1: พันโทไซพรอภัยราชให้ฮู้ตื่มว่าการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ได้แตกที่ตกค้างแม่นเวียกบุรีมสิทธิ์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการเข้าร่วมวางแสดงผลงานในกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นของกองทัพในการสุ่มใส่เฮ็ดให้พื้นที่ทำการผลิตของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตห่างไกลโศกลีกปลอดภัยจากระเบิดบ่ได้แตกที่ตกค้างอย่างสิ้นเชิง
0: ต่อไปสินทันฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้ห้องว่าการเมืองหลวงน้ำทาได้จัดพิธีมอบหับเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมกระทันหันอยู่บ้านน้ำดีและบ้านป่าปัว
5: เครื่องที่นำมาช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งแม่นน้ำดื่มจำนวนหอยแพ็คและมีย่ำๆจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า5,850,000กีบมอบให้แก่องค์การปกครองเมืองหลวงน้ำทาให้เกียรติตาหน้ามอบโดยท่านสมสนล่อบุญเอ็งอำนวยการบริษัทไซสมบูรณ์ก่อสร้างเคหาจำกัดบ้านนองบ่เวียงและบริษัทมหาไซทรัพย์จำกัดผู้เดียวซวยเงินจำนวน5,000,000กีบให้เกียรติรับโดยแม่นท่านบุญคงพิมสนกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทาซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงความย่องย่อสมเสยและจารึกคุณงามความดีต่อน้ำใจอันประเสริฐของภาคธุรกิจทางการนำของเมืองหลวงน้ำทาก็ได้มอบใบย่องย่อให้แก่บริษัทที่ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้ส่วนเครื่องดังกล่าวทางเมืองจะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ที่ถือผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
0: เมื่อบ่ดลมานี้อยู่สโมสรเมืองปากแดงแขวงลมไซจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการประจำ6เดือนท้ายปีภายใต้การเป็นประธานของท่านไซยศินสุพันธ์ทองกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองปากแดงมีพรรคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
6: ได้ก่อประสบคณะก่อประสาการป้องกันความสงบได้ผ่านบทสรุปเพียงการวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการทิศสู่ประจำ6เดือนท้ายปี2026โดยยกให้เห็นสภาพการที่พบเด่นคือได้ลงเผยแผ่เสริมและสร้างความผับผู้ในตัวสังคมเกี่ยวกับการจัดตั้งวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ทั้งหมด53บ้านเผยแผ่อยู่ภายใต้สร้างเบือง8ครั้งและนำเสนอให้ฮู้เวียกการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและยกให้เห็นการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเป็นต้นแบบการมั่วสุมยาเสพติดประเภทยาบ้าน้ำกระท่อมคอลลาเจนสารเคตามีนและยาสูบไฟฟ้าพร้อมทั้งประกอบกับคิดกับเห็นสรุปตีราคาและถอดถอนบทเรียนต่อกับปัญหาสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่ภายในเมืองเป็นต้นแบบปัญหาการมั่วสุมสิ่งเสพติด เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในต่อหน้าควบกันจากนั้นได้ผ่านดำรัสของท่านนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเหรียญกาแห่งงานผ่านดำรัสของท่านนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบใบยอของรัฐบาลผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบเหรียญกาป้องกันความสงบพร้อมทั้งประดับเหรียญกาและมอบใบยอให้คณะพรรคคณะบัญชาพนักงานภายในกลุ่มกองอย่างสมเกียรติ
7: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
0: ต่อไปสันทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่16กันยาเวลา18โมงห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งพัดปกคลุมซึ่งขณะนี้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ประมาณ 17-23 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวังสับเอ็ดหา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพ่อมีลมผัดเฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพ่อมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60หา28ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา27องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา31องศาสำหรับเขตคู่เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
9: สนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอกเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกสนธิสัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดปรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยันยงที่18ลูกปานาลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้เอราวัณเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอกเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปสัญญาณฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการปฏิรูปภาษีสำหรับงบประมาณ2027ในวันที่15 กันยานี้เพื่อเปิดทางลดภาษีการบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่มบ่มีแอลกอฮอล์จาก8%เหลือ1%เป็นเวลา2 ปีเริ่มเดือนเมษายนปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นการลดภาษีครั้งนี้คาดว่าจะให้ไทยรัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ60-500 ล้านดอลลาร์โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะบ่ออกพันธบัตรเพื่อสดเสยรายได้ที่สูญเสียไปขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนจะได้ขอสรุปในไทยปีนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าถือเป็นการลดภาษีการบริโภคครั้งลำอิดของญี่ปุ่นนับแต่เริ่มใช้ระบบภาษีดังกล่าวในปี1989โดยผู้ค้าขายย่อยจะเริ่มเกี่ยมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งการปรับปรุงระบบเครื่องคิดรายเงินเพื่อรองรับอัตราภาษีใหม่
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานโดยเปิดเผยข้อมูลแผนการปฏิบัติงานในวันที่14 กันยานี้ว่าเพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าประเภทเฮือนอัศริยะแนใส่เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการนำใส่และขายพร้อมทางการสนองสินค้าที่มีคุณภาพสูงของจีนแผนการดังกล่าวได้รับการร่วมมือจาก8 หน่วยงานของรัฐบาลจีนรวมมีกระทรวงการค้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการสนับสนุนการปรับปรุงเฮือนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุพร้อมทั้งยกระดับเฮือนเก่าให้กลายเป็นเฮือนอัศริยะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริโภคของประชาชนกลุ่มต่างๆให้ดีขึ้นแผนการนี้ของจีนได้กำหนด7 มาตรการหลักคือขยายความต้องการสินค้าเฮือนอัศริยะที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงระบบมาตรฐานเฮือนอัศริยะสนับสนุนการบริโภคสินค้าเฮือนอัศริยะพัฒนาผลิตภัณฑ์เฮือนอัศริยะให้เหมาะสมกับผู้อายุสูงจัดระบบวางสู่บริการรีไซเคิลสินค้าครัวเรือนที่ใช้แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุ่มสนการเสริมสร้างความช่วยเหลือทางด้านการเงินและงบประมาณนอกจากนั้นแผนการดังกล่าวยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตเร่งการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือนอัศริยะพร้อมทางสนับสนุนให้ห้างขายสินค้าตบแต่งเฮือนและศูนย์การค้าจัดตั้งศูนย์ประสบการณ์เฮือนอัศริยะและห้องวางแสดงตัวอย่างสำหรับระบบเฮือนอัศริยะแบบครบวงจรและเฮือนดิจิตอล
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่14 กันยานี้ว่าสำนักงานสถิติออสเตรเลียรายงานว่าจำนวนชาวออสเตรเลียเทียดเวียกหลายกว่า1 เวียกมีถึง1 ล้านคนในเดือนมิถุนาปีนี้กว่า 6.9% ของผู้มีวัยเหตุงานทำทั้งหมดและเพิ่มขึ้น 6.6% จาก 984,200 คนในเดือนมีนาปีนี้ส่วนจำนวนผู้ที่เหตุเวียกเดียวมี 14,100,000 คนข่าวรายงานว่าแม่หญิงออสเตรเลียมีทาเอียงเหตุเวียกหลายกว่า1 เวียกหลายกว่าผู้ชายกว่า 7.7% ของแม่หญิงที่มีเวียกเหตุหลายกว่า1 เวียกผู้มีอายุ24 ปีกว่าอัตราส่วนสูงสุดของผู้มีเวียกเหตุหลายกว่า1 เวียกกลมกันข้ามกับผู้มีอายุ65 ปีขึ้นไปที่มีเพียงแต่ 3.1% เท่านั้นอัตราการเหตุเวียกหลายกว่า1 เวียกยังคงอยู่ระหว่าง 5-6% ในระยะปี 1994-2019 ก่อนจะลดลงอย่างไวว่าระหว่างการระบาดของพยาธิโควิด -19 ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์อ่าน

พิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ยุ่งแห่งการผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองการสมใจภายในสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทางระบบAM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และ application Radio Garden ได้เพราะรายการพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาโดยสเปกเมนส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการจัดตั้งพันธุ์ขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ฉะนั้นบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันสร้างเพื่อก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ท่านผู้ฟังกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานหอบเบียนที่3ได้ไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการตอนเช้าวันที่14กันยา2026นี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกปักรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญาCCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดปะทันแตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามอยู่ภายในประเทศเฮาซึ่งจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้แก่ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยันยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกในฐานะเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบหลายกว่าโมจากระเบิดลูกบานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าเข้าในขบวนห้างและรับรองเอาสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานในครั้งนี้ฉะนั้นเพื่อเป็นการประกอบส่วนและเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกต่างดาวชาวต่างแดนที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศลาวที่เข้ามาห่วมกองประสุมสำคัญนี้ก็จงพร้อมกันติดตามรับฟังพร้อมกันผันขยายเนื้อในกองประสุมสำคัญนี้เอาใจใส่ปกปักรักษาความสงบเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพื่อให้บ้านเมืองของพวกเขามีความสงบและปลอดภัยสิ่งสำคัญบ่วงสลทังศาสตร์ก็จงเป็นเจ้าการเอาใจใส่พัฒนาบ้านเมืองของพวกเขามีความสงบมีความปลอดภัยเพื่อพร้อมกันหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้ฉะนั้นรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงเพชรมณีเจริญผลนักธุรกิจอสังหาผู้เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นแห่งดันสู่ความสำเร็จก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นตอนนี้เบิกบันมุนซืนกับพิงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: เบิกบานมนต์ซืนกับเพลงฮ้องจากรายการผ่านไปมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซืนให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเมื่อวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปฉะนั้นพวกเราก็จงเอาใจใส่หมุนใส่วันเวลาให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติสำคัญนั้นเราเป็นคนลาวก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาหลายขีดหลายแขวงพื้นฐานโครงล่างถนนหนทางเงินสารบ้านทรงให้นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงเอาใจใส่จิตตามสภาพพยากรณ์

หรือว่าพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาก็ได้ระดมจิตใจช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาฉะนั้นก็จงพร้อมกันสืบต่อปีแบ่งน้ำใจช่วยปรับปรุงชีวิตการไปอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นเคียงคู่กับการเอาใจใส่ช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนแล้วก็จงเอาใจใส่ป้องกันพยาธิที่มากับภัยน้ำท่วมก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังพยาธิตาแดงพยาธิตีนเปื่อยพยาธิถกท้องพยาธิไข้ยุงลายและพยาธิอื่นๆฉะนั้นพวกเขาก็จงช่วยกันป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่ก็จะบ่สำเร็จผลได้เพราะว่าปัญหาภัยน้ำท่วมปัญหาสุขภาพก็เป็นสิ่งกระทบหนึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ยากถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคในการโชคอยู่หากินในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าร่างกายมีความแข็งแรงแล้วก็อยู่ทางธรรมะหากินอยู่ทางโชคหาสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากฉะนั้นใจท่านได้รับฟังเพชรมณีเจริญผลก็เป็นนักธุรกิจอสังหาผู้เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นแรงดันสู่ความสำเร็จท่านผู้ฟังในยุคที่เศรษฐกิจมีความท้าทายการก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจในวัยที่หนุ่มน้อยบ่แม่นเรื่องง่ายเลยท่านผู้ฟังสำหรับท่านนางเพชรมณีเจริญผลอายุ28ปีผู้บริหารบริษัทวันใหม่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้แจ้งให้ฮู้ว่าความตั้งใจและการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จท่านนางเพชรมณีเจริญผลได้แจ้งให้ฮู้ว่าแรงบันดาลใจเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่เฮ็ดธุรกิจอยู่หลวงพะบางกรมการค้าแต่จุดเปลี่ยนชีวิตที่ท้าทายแม่ระยะไปเรียนต่ออยู่ประเทศจีนได้พบกับวิกฤตโควิด-19 จึงเป็นสาเหตุที่ให้ต้องพักการเรียนแล้วกลับคืนมาประเทศลาวแต่ว่าแทนที่จะยอมแพ้นางเพชรมณีได้ตัดสินใจเข้ามานครหลวงจันทน์เพื่อซอกเวียกเฮ็ดและประสบการณ์โดยเริ่มจากการเป็นพนักงานการอบรมเป็นใกล้นำเที่ยวจนได้ก้าวเข้ามาสู่วงการเซลล์ขายดินเพชรมณีได้เติบโตมาจากความผิดพลาดเคยเห็นครอบครัวบ่ได้ประสบผลสำเร็จในด้านการวางแผนการเงินที่ดีเลยเป็นบทเรียนให้กับตนเองต้องวางแผนให้รอบคอบเมื่อได้มาลองเป็นเซลล์ขายดิน2หา3เดือนจึงฮู้ได้ว่าเฮาเฮ็ดใดมันเลยเกิดความหวังและความเชื่อมั่นว่าเฮาต้องมีโครงการเป็นของตนเองให้ได้ซึ่งปัจจุบันบริษัทวันใหม่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินโครงการจัดสรรดินและเฮ็ดธุรกิจอสังหามาแล้วเกือบ3ปีมีประสบการณ์ในวงการรวม5ปีถึงแม้นว่าประสบการณ์เฮ็ดเวียกบ่หลายแต่มีความสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ดีพร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับและความไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมนั่นก็คือลูกค้าที่เสนอมาและแสดงให้เห็นในโครงการที่โดดเด่นอยู่นครเวียงจันทร์โครงการที่1บ้านดุงเส้นทางซิ่วให้50ปีโครงการที่2บ้านนามนหลัก19ปัจจุบันขายได้แล้ว50ส่วนห้อยและโครงการที่3อยู่หลวงพะบางบ้านพริกน้อยปัจจุบันมีการจับจองแล้ว15หา20ส่วนห้อยสำหรับจุดเด่นที่ให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าย้อนที่ตั้งของดินดีทุกโครงการเน้นการเข้าออกที่สะดวกสบายบ่ไกลจากทางใหญ่โครงห้างพื้นฐานมาตรฐานที่ดีซึ่งประกอบด้วยมีระบบนำไฟฟ้าและเฮ็ดทางคอนกรีตที่ได้มาตรฐานให้ทุกโครงการสำหรับการขายมีหลายขนาดดินเริ่มต้น10คูณ3เมตรแต่สามารถปรับตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้าได้นอกจากโครงการจัดสรรดินแล้วในอนาคตบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจสู่การเฮ็ดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าอยู่นครเวียงจันทร์และในปีหน้ามีแผนจะสร้างโรงแรมขนาด20ห้องอยู่ใจกลางนครหลวงพะบางพร้อมทางเปิดบริการรับบริหารสินทรัพย์ให้กับผู้ที่ว่ามีดินแต่บ่มีเวลามาจัดสรรเองอีกด้วยในโอกาสนี้ท่านนางเพชรมณีเจริญผลยังได้แสดงความขอบใจครอบครัวทีมงานคู่ร่วมงานลูกค้าและภาครัฐองค์กรที่เกี่ยวข้องที่เป็นแห่งสุขยูเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้จากความเมื่อยมาพร้อมกับความสำเร็จขอแต่ว่าเฮามีความตั้งใจเชื่อมั่นเลยว่าในสิ่งที่เฮ็ดและ

บ่ผิดต่อกฎหมายก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้านางเพชรมณีเจริญผลอย่างให้ฮู้อีกว่าการให้กำลังใจทุกๆท่านสำหรับผู้ที่ว่าสูญเสียความหวังหรือกำลังจะเริ่มต้นเฮ็ดธุรกิจถ้าเฮามีความตั้งใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เฮ็ดเฮาก็จะผ่านผ่าสิ่งยุ่งยากและสามารถประสบความสำเร็จได้แผนการในต่อหน้าจะขยายธุรกิจห้องเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปีหน้า2027มีแผนสร้างโรงแรมขนาด20ห้องอยู่ใจกลางนครหลวงพะบางเคียงคู่กันนั้นก็รับบริหารสินทรัพย์จัดสรรดินให้ผู้ที่ว่ามีดินแต่บ่มีเวลามาบริหารที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงเพชรมณีเจริญผลนักธุรกิจอสังหาผู้เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นแห่งดันสู่ความสำเร็จก็หวังว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและหมุนใช้เพื่อประกอบการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยาก

หันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

อยู่เคียงข้างและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากก่อนขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ลงวันที่9กรกฎาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีกันภาคของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ซึ่งคาดหมายสู่สนในสุ่มปีต่อหน้าพวกเขาจะพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัตินั่นก็คือ1สร้างทันแถวพนักงานกับทีเป็นหัวจักรหลักแหล่งในระบบการเมืองอยู่บรรดาหัวหน่วยหักฐานให้เติบใหญ่ทางด้านปริมาณและคุณภาพมีความสามารถนำพาบรรซาเป็นแบบอย่างนำหน้าพาทางมหาชนในนั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษการสร้างสมาชิกพรรคพนักงานคันตะแสงและบานเพื่อเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคให้ประชาชนเข้าใจและพาประชาชนปฏิบัติ 2. ชนบทให้มีการพัฒนาหอบด้านมีโครงร่างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ครบสุดทันสมัยมีโครงประกอบเศรษฐกิจและรูปแบบการจัดตั้งการผลิตที่เหมาะสมชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกระดับดีขึ้นแบบเนียนยงฮอดปี2030ความทุกข์ยากในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐานอัตราส่วนความทุกข์ยากลดลงยังเหลือ1ตัวเลข3ระบบการเมืองที่มีพรรคเป็นแกนนำอยู่ขั้นท้องถิ่นหักฐานโดยเฉพาะขั้นตะแสงและบานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเป็นบ่อนบริการรับใช้ที่สะดวกแทบถึงทั่วถึงทันการและมีคุณภาพ4. เหตุให้ท้องถิ่นหักฐานมีสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตที่มีความสงบปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยและจบงามเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด่านก็ได้รับการจัดตั้งพันธุ์ขยายอย่างทั่วถึงและเข้าสู่หลวงเลิกการสร้างบ้านป้อมมั่นตะแสงสู่หบติดเรียนให้มีความเข้มแข็งเป็นหัวหน่วยแก้ไขสภาพเหี่ยวโทต่างๆของท้องถิ่นที่ท่านได้ฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นคาดหมายสู่สุนในสุ่มปีต่อหน้าของมติคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีกันภาคของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ฉะนั้นเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันจะตั้งพันขยายมติสำคัญนี้เข้าทุกขงขีดเวียกงานให้กลายเป็นรูปธรรมเฮาเป็นคนลาวก็จงพร้อมกันพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองของพวกเฮาให้มีความสงบมีความปลอดภัยและพร้อมกันพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะก็แม่นเริ่มจากตัวเองเริ่มจากบ้านเริ่มจากสังคมจึงก้าวไปถึงการพัฒนาสังคมบ้านเมืองเฮาให้มีความสงบมีความปลอดภัยเอามาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์552269756659923ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางทีมงานของพวกเขายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คืนสั่นด้วยความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันพหัสขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่17เดือนกันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการข่าวภาษามง5:30 น.รายการข่าวภาษากะโม6:00 น.รายการกองทัพประชาชนลาว6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร8:30 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9:30 น.รายการฮอบฮู้คู่แม่หญิง10:00 น.รายการท้องถิ่นดินลาว10:30 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ11:00 น.ข่าวต้นสมง11:05 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการยกปัญหามาสนทนา13:00 น.รายการภาษามง14:00 น.รายการภาษากะโม15:00 น.หมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาสถานี16:30 น.รายการฮอบบ้านพานเมือง17:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง18:00 น.รายการเพลงดังในอดีต18:30 น.รายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคค่ำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษามง

0: chùa xa số lộ mong nhớ tới chờ lào cha tờ nhớ tổ chân viện tràn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM chuẩn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa gì chậu mệt dồ lù trào xe y bùa bế chậu kilohertz lò do lau chậu chua mệt
2: นกันยังส่งจมลงมาเทชัวเฉดาตัดสายในเฉดาจักรหลวงกรมลงโตเป็นตัวสต้องจัวให้สอสื่อยัดจ่อเอาตัวแจ้งเวียงจันหล่อชิงชี้ยัดจ่อนแต่ตัวสต้องจัวให้สอสื่อนู่นหนอกุญแจจ่อนนู่นวันพะหัดนู่นตีเก่าฉาลู่จัวหลี่ชงออสเซียนหนึ่งเก่าเจ้าเทกูหอดสื่อเจ้าลู่เก่าหลี่เสียเจ้ายัดจ่อนนู่นหนอละจมลงมาเทชัวเฉดาชี้เหยื่อใจยงหมู่จังเกินเก่าหลี่ยาลินเตอร์ว่าที่เจี๊ยชี้ให้เตียเป็นเด็ดสีกึ่งที่หนึ่งจ่าเฉดายโอยาเตอร์ลอยยาเตาชี้จอโอหมูกระจายลิลุใจลุยงชื่อสังยาจนเตอร์กูจอยาเตาชี้จอหมูตูอยู่เต็มเชล่าเสียสื่อยาจนตัวเลียนตัวเตเต็มเลยเตปอกืออวตาต่อเสียนชัวกึ่งกลางลีนอยาเตาชี้จอหมูตูเกาะดูลุลูเอทิลิชิมวนามวนนองหลอดเสียหลอดจอเกชัวเชาหลอดทิลิยาเตาใจจินชีจงขณะยาอีขอจังจังยาจอกเกคือนอคือเฮาท่องแต่เกคือนอคือเฮาเลยยอกันจงให้เตียรู้ใจนอหลอกูชอรู้ใจอัวมัวก้ามมอจังจังยอดโดนแต่กูชอเตก้ามมอบัวแอฟริกาอัวยอดโดกังเชิงจ่าเตโจยอมัวเตก้ามมอชิกีหลังแต่เต็มบัวยาลินแต่เป็นเนื้อสิคือที่นึงจ่าอยู่นอเต็งก้ามบัวเราจะเต่าชิจอชัวสีจังฝาขณะจะอีขอจังจังจิตสมุจัวเต็งก้ามบัวแล้วนอเดาดีที่หลี่ยอดโดยังจ่าเท่าเตก้ามมอหรือให้หล่อเนี่ยจีกที่นั่งจ่าเทียจอมลงมาเทียชัวเฉดาโน่นเอาไปยาวมัวสอสื่อจังจังยัดเราเตะเฉยเจ้าหล่อชาเตะตอนในเฉดาตำลงอย่าลีไปชี้จอมหมุนลงสอสื่อ
3: จ้าต่อใจคณะสมาคมชั่วกังลาวกาลีนตาหลัวเย่จงเศร้าเตียยากสอนใส่สี่พันดอนถ้าปิดจ้าเตะเฉยเราต่อตัดใจคณะบริหารงานสมาคมชั่วกังลาวอวยเย่อจะเฮยเงียบปอกู้กรรมการปังจืนดับพักกู้หลือเธอสภัยหิงศาสตร์เธอกิติมศักดิ์สมาคมชั่วกังเหล่าย่าเจ้านุติเก่าเปล่าลุจวหลีนอย่อชาให้แก่กงสื่อเธอปืดจาใส่เจ้าชาสื่อเก่งที่อวลุลุเฮาลืนเตอสมาคมชั่วกังเหล่าเทียใส่เจ้าใจเก๋เจ้าเคลียหลอนเตอกะจะเจ้าพันลัดย่อเจ้าเชื่อเหอให้ลอย่าเธอปืดจากู้เต่าเพียยังเก๋ต่อใจเทียควรเชียดาวกิเชียเจ้าย่าจะเฮยเงียบปอนเจ้าเจ้าคณะว่าเต่าตู้ชัวเทียทอเก๋เจ้าเคลียย่อเจ้าเราหนอย่าอีกขอเก๋ชี้ป้าเจ้ากะจั่วปอหือกังเทียชั่วกังเหล่าย่อกู้จังกู้เตวัฒนธรรมอัวมวนุ่งกีมุนดันได้เจ้าเก๋อวนังย่อกงจงเทียเตจู้จีอัวยงได้นั่งเหล่าเตะเฉยเหล่าว่าเต่าชี้เจ้าว่าหล่อเต่าเต่าช่างเต่าเตี่ยอยากจะให้เงียบปอกู้เต่าเพี้ยยังรู้ว่าเจ้าเต่าอยากทักปืดจ้าว่าเต่าเมื่อเกยต่อใจอยากชอเชี่ยชอดาวเต่าเคลียเจ้ารู้หอบเพี้ยต่อก้าว่าชั่วกังเสื้อสัตว์เราเต่าใจเกยชองเบว่ากู้จังกู้เตฟ้าจู้จีละชีวัฒนธรรมได้นั่งเสื้อสัตว์เราเทียยอกู้จังกู้เตฟ้าจู้จีลอยชีวัฒนธรรมเดอร์เล่งตีนังยอดเดากันตู้สมาคมชั่วกังเหล่าเตาเคลียเตายอดเท่าปืดจับเป้าเทียเตาเสนอเตาช่างเชียเฉยเตาทอเกจจอใจชีมงอานเดอร์ลัดเฉยเตาอวคอเชอร์จีห่อพิพิธภัณฑ์มุนเสื้อชั่วกังเหล่าจ้าเกาลิช่อลอยชีห้างกฎใหม่ให้เจ้ากาติไทยเทียจืดเจียเกกุ้นชอเฉาหัวจัวลอยชีฟ้าใสเปิดกาลินได้หลวยเจ้จงเศร้าเตียต้องยัลู่ช่วยชวนเจ้าลู่ชัวฟานเตอร์เจ้าเกาลิช่อให้เจ้ากาติไทยเทียจืดเจียเกกุ้นชอเฉาหัวจัวละชีฟ้าใสเปิดจ้าลงคอเต้าจ้าเสือเต้านุติเก่าอี้เจ้าเต้านุติเก่าอลู่จวนหลีหนอย่อเมืองวังเวียงสังเวียงจานอวยาอวดเทินเตอร์เนี่ยพ่อทงมาลีวังพัชจันกรรมการปังจืนดับพักเธอกรรมาธิการเกจลิช่อเทียเกนจันจังตัวกล่องมั่วจงหลือเธอกรรมาธิการสภัยหิงศาสตร์หลือปืดจาหือจาเทคโนโลยีเทียการสื่อสารดาวเตาจอเฉยเจต้นเตอหือจาปะหือเกย์ยะซังหือจาเกนจันจังเทียองค์การอัวมั่วฝังชั่วดาวเตาขวดเตาเจต้นเตากล่อง trong chân lưu rào nò trà sơ trào phiên sự cả chỉ thiết lông khò kê chai lý cho dù xong ớt xế nền gạo trào. Sở trào chúi xùa chọn chết lưu nhớ trà hầu hang cột mày là xì trà cầu lý cho cỏ. Trào trà trà nẻ kê chai lý cho là xì là thất thảm mà nồn. Thiết trào trà kênh thuật gián tờ xe thất kỳ trị năng. Kê do cả lê trà kỹ đùa sở trào. Ba cho một sĩ xá la thiết giải dùa nhớ trào trong chân lưu xa mày xả màn rào thiết ôn tờ sắp hải hình sạt. Nhiệp phâu thùng mà lì vòng phát chàn. Tao khía trào bỏ cho kế trần chân hào cả lòng kho trác cầu lý cho nhớ trào rào nọ. Vì lòn tờ kênh thuật giá, technology digital, internet, sĩ năng online. Thu lạc cảm lo sĩ kế khứ nhiên nhớ trào nên hút tà sĩ nọ trên dì tua trong ru rù. Qua trào kế cuốn cho lò xì á xa nhà càn, sau hóa chùa muôn tàu tràn tàu dạ, sau cho chạy, ua xí trong bể đờ, thiết chỉ kế bùa chùa trào xe thách kít dạng tàu kênh cầu. Trái kế chạy lý cho nò xì là tàu cầu y lúc xùng, bỏ tìa muôn tàu mát tà chẳng chỉ tàu trao trở kế lê ua khó chân. Cho tu cổng của tàu xí cho xa la tàu chữ gì tàu lù bỏ trào bóng kế chẳng chân sự. Kế lòng bao lũng bè lòn tờ kế chạy lý cho hay cho, cả tí thái thiết giữ chế kế cuốn cho phát là một computer. Lò ua kế chạy lý cho hay cho, cả tí thái thiết giữ chế kế cuốn cho sợ hút chùa là xì phát xanh bờ. Sợ có trâu trần chết lù thiết kế tăng lút gì à nhà là xì cầm nốt thốt thằng à nhà. Chắc cao lý cho hay cho cả giữ chế thiết tí thái kế cuốn cho sợ hút chùa là xì phát xanh bờ. Mua chi ma ta, do pha ua mua tăng ga chia, khọt cùn cày kế sĩ cổng tê xạ cùn. Vì lần đời cho ua chào phần đầu do năng giáo tế chờ. Cả bó bua tú chẳng sử thiết tú cho sử lê ua hâu lử lần đời kế đất. Diễn trí tiền đời trong cho lưu rộng nò, dù mua cho là một số sầu thiết, cha sử trào trong cho lưu khá na dù sắp hải hình sạt, sở trào sĩ xa la trở ghi đùa chùa mù.
4: Bự trá hào hữu trá, dù chỉ cái trái đất của thiên đòn dì tọt dài khá ná xua căng lào. Phao xuân sắp vẳn vi nhá kê, bự trá hào hữu trá, dù chỉ cái trái đất của thiên đòn dì tàu tọt dài khá ná bỏ liên hàn đờ sắp mạc hùm xua căng lào. Ôi dạ cho kê lòn đờ, lọ trá hào nhiệp bó, tù cú cả mắc cảm bằng chừng rắp hạt tù cú lư thơ sắp hải hình sạp, thơ kỳ tì mát sạp, đờ cổng hào xua căng lào. Kế tỏ chạy nó tỏ tỏ chạy nhớ trò nông tỷ cầu trí lưu cho lì dòng ớt chế nâng gạo trò nò. Nhớ trò đời chá hào lư, hữ chá dù chỉ kế chả đất khổ thiên đoàn dì. Thế cô tỏ chá sư hãy cho trò kế ua lưu lưu hào lư lòn đời, gồng hào suốt căng lào. Sở trò kế cho bu cho khía, lò cô yà lì kế cho bu lòn đời cả trả cho kế xe. Nhớ trò nò, lo chá hơ nhớ bỏ cô tỏ phía dân lưu ua cho cho trò phao xuân xa vạn vi nhớ kịp. Và cô chẳng tạo khí xe giải tỏ dạ sọ xế sọ. Thế cô tạo cha sư cho tàu kiến dị chùa rậu nọ. Tàu bự trà hào hữu trà chú chỉ cái trái đất của thiên đoàn dì. Và do tạo cá lúc số căng lào tàu chạy cho thăm biển và cô chẳng cố tên đại phát chú chỉ cái trái đất của rộng đại bên hải năng lào. Thế lúc số căng đại bên hải năng lào giờ y lúc số căng và tàu nâng thông hào căn đu sẽ là tàu chạy kế bao. Thiên nhớ trò nọ cô tàu chế lù cho trò sân xe, chờ trò thọ kế bỏ rộng, sĩ khó á, cho lò ua lũ họ phí phí thấp hàn. Lò dạ lũ chế khở tê căng cử rộng số căng, chờ trò cho bỏ hư, số căng lào. Thế chờ dò cô chân cô tê, dạ ua môn nông ghi mũn đòn rãi trò cho kế ua nâng nhó đợi bế nệ dì dễ trọng sơ đợt thuật xế lăng. Một cái tàu sĩ hợp lý tàu hoặc là nó phao xuân sắp vạn với những cái cô tàu phía dân lũ rộng xe, đào nghị xe cho tàu kế tôn di chuyển để lót trá hơn nhiệp bỏ cho tàu khá ná. Thế cô chân tàu mô lũ khuẩn xe, phòng lũ rộng cho tàu khá ná cổng hậu suốt căng lầu, có chỗ vô tía lũ lũ hậu lư mô tàu khó vô tàu chạy trên di rộng, môn đoàn đại tàu cho kế vô nâng nhón đợi bế nhiệt sĩ dễ trông, có chỗ môn thuật giá. Thế cho căn cứ rộng một trò khó và tạo giải trên gì. Trong giao lưu hoài cho trò trò nông cho kế sĩ giao lưu đợi phong bó chỉ tạo tờ. Nhớ trò trong giao lưu nông thị ó và giải bế đế chả lào và chủ chúa trò đợi trong giao lưu trò nông cho trò kế sĩ giao lưu hoài cho trò phong bó chỉ tạo tờ. rậu thi bê lòn đợt lũ một khó hai tìa thơ chồng kế ua lũ lũ hậu lư một trợ lì kế sĩ cho lù thơ trâu còn đề tế giả đế đá đợt cho phong bó bổng bi thế là một trò trong dô lù bồn dì chẳng chẳng nhớ đồn đợt họ bất xung hình xa ua dơ kế ua thơ lòn đợt dơ à nụ phà vòng nọ kéo lư bự trá hậu hư trá trở tế chờ thế môn đầu phân xua tô cộng nhớ trò trong dô lù lì tàu hai lò họ nhớ lên đời tên giới lưu kế trà trong dân lưu phần đầu dân hành trình trần do trầu kế sĩ sẽ là kế cộng tệ do trầu kế ủa lưu lô hậu lư kế sĩ cho lưu hay do trầu kế sư tự phong bóng là sĩ do lo lưu hai tiền là bởi lưu vàng là do CCN nhớ đầu dùa sĩ hợp thâu là sở trâu cho tế trở phạ kỳ sở trông cho kế trua khó xạ cồn nhớ trò họ can đu có giả đế đá đợ cho phong bom bổng bi lò giờ làm bờ lưu vàng ít khó chư sân giờ yếu mắt mặt chốt chế tê phong bó lì tàu hay lò nò có chỉ cho mua kế bộ chua trầu năng nhớ trò họ can đủ khư thiết cả một tàu trở lý lưu họ phiên đợ ông cản xa hát bác xa xa và tàu bỏ rộng dài dùa chư sân chấp bờ mà do họ phiên đợ kế trị khó có nhóm đế thở lưu năng giả đế đá đợ tê phong bó chỉ tàu tờ thiết chỉ một cái phò sĩ cho trò cho cái quả năng nho giờ đây đã nhớ trò trong những lúc nó số sẽ hữu trá là sẽ được cô tàu sĩ cho trò đợi cái quả lúc lúc hậu lư sẽ trò đi thái cái nhát sưng cái trò khó cái tuần dê là một trò chỉ cái dùng gì cho trò cả cái mù lò thiết một cái sách hiệu cho trò cả mò cái gần ý khả chứ sưng mà giờ chỉ cái dùng gì trò trong khả năng phụ thể của sư đại tố công trò hổ trong dô lưu nọ có một lò tàu dung dị. Thế thủ thiệt cho kỳ tờ kỳ ngà là có một kỳ dung dị trò sư đại của gia tàu thạ tìa.
5: Phần này còn khó bà cháu để kiểm phóng bà tí bắt nà thi. Kiểm phóng bà tí bắt mà tì khẩm xăng của khả năng phạc của khả năng bản xá. Lẽ có đề mì càn bà sản tùm hộp thúc phạc xuân thì mà khâu này viên ngàn phong cần này xu ní. Phần này còn khó bà cháu để bà tí bắt nà thi chụp lắc là mình mì sổng việc. เรียกที่หนึ่งเรียกงานเปิดทางนำพาขบวนผู้แทนตั้งประเทศผู้แทนภายในได้นำพาขบวนจากโรงแรมมาหอประชุมถือว่าให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกเรียกที่สองเรียกงานจัดระเบียบเรียกงานจัดระเบียบพวกเขาได้วางกำลังแต่ละจุดแต่ละโรงแรมเพื่อระบายรถการสัญจรเข้าออกของคณะผู้แทนเฉพาะมันบนจุดหอประชุมแห่งชาตินี้พวกเราก็ได้วางกำลังหลายจุดเพื่อจัดระเบียบความเป็นระเบียบมั่นห้อยรถที่มาห้อมกองประชุมนี้เป็นต้นเป็นการจอดรถเป็น VIP เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4พวกเราก็ได้มีการจัดสรรเพื่อความเป็นระเบียบมั่นห้อย
4: โอเคนอเยพันโทขอนสวรรค์จันทวงโกจังโอฮูทั้งหมดสอดเราสวดเสียฟังชัวหมดสอดเราเนียดสีเยจงยอดต่อเขาตัวจังเวียนจานจงนั่งจัดเชยหมอลอก็เสด็จยอดต่อชี้จออวมจารีเจ้าเกใจเกเขเชเทียกอดสุดเชลังมอกเกกองเตนดอจอจงตุจังซือเสเจ้าเกวัจจัวจอจงยลูรอนอเทียกอดจงยลูรอนอมอลัมเบียยองเตียมหมดจอขอว่าเต่าใจเซนจี
2: องค์การใจบุญสากลเดเซเลงเต่าเจ้าสุนนอตันทอยาเปปัวเติตุนป้าจอตุเจ้าเกปัวจัวหลอนเติช่างสื่อเดียกองจงจ้อยใจชูเป้ปัวตนสาเจ้าเนี่ยตันถอยยออ้อปัวปล่อยจะหยีเชียดโดลาลอนเดอองค์การใจบุญเดเซเล็กสาเจ้าโยจมูป้าเจ้าเนี่ยสีเป้สั่งเจ้าเจ้าเก็บปัวชัวลอนเดอช่างสื่อเดียญ่าเนาะต่ออรุสังยากาเตสื่อลีสังสวัสดิ์นักขีดสังจำปาสักโอยาเต่าจ่าเฉยเนาะต่อนุติกบเปล่าลู่จัวหลีชงอ้อเชียนังกอดเจ้าเนาะต่อปังสื่อจ้าเนี่ยเราสังสารตัวเจ้าเจ้านอกูยอยเจอเตียนสารอินท้าวงเธอเจ้าองค์การใจบุญสากลเดเซเล็กสู่ยอดเราติชลาวเทียตุใจกู้ย่อยเผาบุกสดีฐานะเมืองหรือเธอปังสื่นจ้าเนี่ยเราสร้างศาสตร์เทียนเราเจ้าเจ้าโอโมฝังชัวตุ้มกงยอดเราลุเชอร์นอเผาบุกสดีฐานะเมืองกู้เต่าเพียยังเก๋อเจ้าจอเจ้าองค์การใจบุญสากลอวจังเต่าป้ารู้เตะโอเคนอกูจังไฮซีเตียหัวเจ้าจอชูโอเจ้าตัวป้ายัดเราโฉนอเจ้าหมูไฟเราเนียดสีไปสั่งจอเจ้าเก็บกุ้งชอยัดเราอรุสังยากาเตกอดชีชัวสาวเจ้าหมูป้าให้เดาเกจใจเนี่ยเทียดเชิดดัดเชิดจอเจ้าก่อนแล้วหลัดเอาช่างสื่อเกี่ยวยัดเราโฉนอ 我给那个整到偏向给款写贴我照照照给我上的王干在门萨滚在塞勒天要照路时候我都叫叫出要照上那要旅特本身扎你老三萨故整到叫把拥有照王干在门萨滚才让叫照坚持的些我到多巴主地要照叫时候我没给观察给巴照那只是离给巴的叫人空时但是故整要偏向照到那些路处贴给时工地也多可lần đầu ông can chạy bùn sau trong nhật dịp bay sang lào vì thế nhà lại tình tiền vì xả xịp cái chế chế lào óp bùa trò chào tới lần tàu tiệc kể cần tàu tới xong óc xe nâng cầu trí óc xe nâng cầu trầu vì thế nhà lại tình tiền vì xả xịp cái chế chế lào hậu hữu trán tàu tới thiết kỳ là tàu tấn trà còn tròn sủa sau kể cần tàu tới xong óc xe nâng cầu trí óc xe nâng cầu trầu phẩu thi y trà sở nhớ trầu nút tỉ cột lâu lú chua lì xong óc xe nâng cầu trầu nhớ trò vi thanh nhà lại li hài lò ôi giờ tôi còn mua phao đà la vòn ký tiếp hành lử bự trà hậu hử trà tao đỡ thiết kỳ là mua giờ lá vàng vùng khăn sàn thời cho trà ô hậu lử hậu hử trà tao đỡ thiết kỳ là trong thời cho bờ á sĩ vá sức xa cố cả trà cho hậu hử trà tao đỡ thiên cho trò bò lì xa khu cổng kéo lũ lò hậu lử xa nhiệt dìa trong sĩ hữu cử kia thiết tún xài cờ tôi một cổng nhớ trò lúc xe hở nò dân bùn nhá lít khẳng thách giá, thơ sấy chùa chế cờ vi thay nhà lại tình lĩnh vi xả xịp kế chế chế lào tàu lọc khía báo tìa. Xong cờ ớt xe nâng cầu trí ớt xe nâng cầu trầu, tàu tấn trà kế khía kế cờ nhớ trò trầu pha vi xả, thiết trò xả khả vi xả xử lì. Pha vi xả tình lĩnh ta hồ chế chế lào, xả khả vi xả xị tình lĩnh ta hồ chế chế lào, pha vi xả tình lĩnh đã chế chế lào. สาขาวิสาสีติงนิดัชเชจเหล่าภาวิสาสัญญาตรเกเชจเหล่าสาขาวิสาสีสื่อสารสัญญาตรเกเชจเหล่าภาวิสาวการเกเชจเหล่าสาขาวิสาสีวิสาวกรรมเกเชจเหล่าภาวิสาสาคงตรเกเชจเหล่าสาขาอาสีตัวจื้อเกสาคงตรเกเชจเหล่าภาวิสาสารลวดเตอร์ซอสเจอเกเชจีเหล่าสาขาวิสาสีสารลวดเตอร์ซอสเจอเกเชจีเหล่าโมตุนใส่เกิดตันทอยาหยีปัวเตอร์ลังปอนเหนียยาเปล่าปัวเตอร์ลังให้เจ้าเจ้าเกิดเตียเนื้อเจ้าชงออสเซนังเกิดจีออสเซนังเกิดเจ้าโมตุนใส่เกิดตันทอยาออปัวเจ้าเจ้าเตอร์ลังปอนเหนียยาอีปัวเกิดเตอร์ลังเท่านั้นแล้วก็จะต้องตั้งใจเกลียเกิดเนื้อเจ้าพันเฮียนที่อีจะเสียเนื้อเจ้าหุ่นตีอีลุจวดหลี่ชงออสเซนังเกิดจีตอกี้เกเกอให้เจ้าเจ้าตุ้นใส่เกอชงอ้อชงเปเทียนุติเกอจีลุจวดหลี่ชงอ้อเชียนังเกอจีตอกี้เกเกอเจ้าจงตุ้นใส่เกอยอดเจ้าชงอีตอเตียเกชีตือยอดเจ้าพันเฮียนที่อีเจ้าจงตุ้นใส่เกอชงอีชงอ้อเทียชงเปยอดเจ้านุติจีเจ้าจงนุติจวนลู่อีหลี่ชงอ้อเชียนังเกอเจ้าตอตั้งจากเกเกเกอพันเฮียนที่อ้อเจ้าจงตุ้นใส่เกอชงอีชงอ้อนุติจัวลูอ้อสีชงอ้อเชียนังเกิดเจ้าชงเกิดอ้อเชียนังเกิดจีอ้อเชียนังเกิดเจ้าม่วงจงตุ้นใส่เกิดจังเต่าเซียนจีจงชาเปล่าตันทอยยาอีปัวนังเกิดเต๋อลังปอนเหนียยาจีเจ้าเต๋อลังยอดจงเต๋อวัดเต่าจงโซฟ้ายานังเกิดเป๋ลังปอนเหนียยาเกิดจีลังเกิดเต่าจงยาจีเจ้าเปล่าลังปอนเหนียยานังเกิดเป๋ลังวัดเต่าจงยอดจงฟ้ากิจกรรมยาเปล่าเจ้าเต๋อลังปอนเหนียยานังเกิดอีลังnhớ trò cùng trong chót dài và nhúng nhỏ thiên đỡ bày bất cả sanh niên nhâm bà trò trong tuấn thầy cờ tàu cờ tía trong ót xiên nâng cầu trí ót xiên nâng cầu trầu và do tụ sở chế chó nhớ trò rộn nọ cu do phao đà la mòn kỳ tiếp hành
6: cho lòng hóa chùa lì bếm nông lọ nọ do sở sự nhớ trò đỡ bế sở tông chùa hành xa xin đà mộng bế hòa sĩ cho lòng nông sở sự trở sáng nhớ trò đỡ sáng ưu rùm xài
7: khả năng chú sư và bản sân đáp phạc thiên hữu trà nhu thả thị cảm chế xa không cho nhiên cho chủ thiệt đề hầu bắt đầu cho trâu đề nhà để sử dụng xây. Nói thì cậu ý lúc trước thì chúng ta sẽ nâng cầu trâu nó nhớ trâu hầu trả hông bạc cản sử dụng xây khả năng trâu sửa bằng sửng đáp phạc hữu trả nhu thả thích cản thiết xa khung tàu cho nhiên chủ đề hầu tôi cho trâu sử dụng xây trở trâu bắt chuẩn gà trọn đề kỳ ba trâu cho biết sửng của trâu đề nhà để sử dụng xây nhớ trâu lưu dị lì thâu lò sở chế khả năng chú chùa bằng sửng đáp phạc do dơ khâm lầy sĩ bác sư cầm mạng cản bằng sửng đáp phạc lưu thơ lệ khả khả năng phạc หรือเธอประธานคณะช่วยชัวเปอร์เซนต์ดาพักหรือเธอประธานองค์การช่วยชัวแห่งรัฐเทียนหรือเธอองค์การตีไทยกาเนียนนอเนียเฮาเราต่อจากคณะวันเนียสดเนื้อต่ออีปอลันกีบเทียสเจเนื้อต่อเดหือจานุทาธิการเทียสักคงเยเล็กไลสิวิไลปืจาหือจานุทาธิการเทียสักคงเราต่อคณะหมู่จ้อวัดสูยอชาเชื้อกิโลสาวังเดียเต่ออีปอกับเล่าล้านตะกีบได้เฮาเนื้อต่ออัปปอเพ็กวังเดียยี่ล้านตะกีบเทียนเนื้อสดยออีปัวหนึ่งก็เต่าล้านยี่แสนกีบมอสซาตันทอยอเต่าออปัวจิทล้านกีบเสือเจตองเดจงเทจ่อเทียเป็นสั่งเสดอหอสำนมใส่หล่อใจยอเยอบุญของราชจำพรกรรมการตังสินรับพักเลขาพักสังยอคำแสงอาลีหรือเทพประธานคณะปกครองสังดอเต่าจงคณะลูกศิษย์นอยอบุญของราชจำพรกูต่อมัวเก๋เพียยังว่าเจ้าตัวจอโตจอของป้าว่าเนื้อโตอปับไปเนื้อโตตัวป้าโตสนมใส่ว่าเนื้อเจี๊ยดเยอะว่าของสีของนอกของเฮากาตอนเด็กเกินตอนจีป้าโตไปสั่งเสดเจ้าว่าเราได้ย่าเนื้อโตสนมใส่เทียกูเต่าจอรูหายเตียยมม้อจอกของนอกจมูกป้าโตไปสั่งเนื้อโตสนมใส่จริงจริงกูอยากเนื้อโตจอมเมืองจอรอว่าเราได้ย่าจงเทเจ้าเนื้อโตไปสั่งไปเมืองเต่าจอของนอกของเฮาเต่าจะไปสั่งเนื้อโตรอหัวน้ำบากว่าเต่าได้ย่าได้กว่านู้ติดกับเป็นลูกจ้วงเหี่ยช้อนเสนอกับเต่านอเจ้าเทเจ้าเนื้อโตไปสั่งไปเมืองใส่ดอเต่าตรวจช้าส่งใส่กันค่ายาเตอร์จำกัดเต่าจอของก้อนหยาดนาจอดชูดอเต่าเนื้อสดอีจอมว่าเต่าหลอนเด็กกีบป้าเนื้อโตจงนั่งเล่าตรงกามูจอโตจะวัดโตได้ย่าเนื้อโตเดินไปรู้รอสิริรอเสนสุวรรณรอเสนราชเทียรอหัวน้ำบากต่อสั่งผู้ใส่เมืองใส่สนมใส่วัดโตได้ย่าเนื้อโตรู้หยีรีทอลอสิริเนื้อโตขอช่างสื่อวัดได้ย่าเดินรู้หยีรีทอลอยอมมั่วจั่วรู้เจเดินไปสั่งชี้เจ้าอี้เจ้าหญิงหนึ่งต่อใจเก็บปวดจั่วเทียจึงมั่วเฉยย้อวีตคอยเตียได้กว่าเทียอาชูต่อไปสั่งดีว่าเจดอต่อเต้กุเลียบงอาเลียเทียเนื้อต่อจอเต้ว่าจอมเล่ดอต่อเต้ปกือยาต่อใจเก็บปวดจ้วนดอจานดอยาโอเคหน่อยเนื้อต่อเก็บเชื้อเรากู้ต่อเจียเนื้อต่อกันโดเทียอาชูดอคอลำบมเนื้อต่อได้สีเรากู้มขอปวนรู้สิทธิ์สนอยาบุญคงราชจำพรกรรมการเป็นส่วนรับพักเลขาพักสังประธานสภาเป็นสังสดมใส่กู้โตมโลธาโตเสด็จเป้าเตียมพักรัดรู้เชื่อตื่นหลอกกู้เชิดล้อเชิดยาวโตไปสังเทียนเนื้อต่อรู้เชื่อว่าโตเจ้าเจาะของป้านอลำหมูป้าโตไปสังเสด็จเจอเตียจีโตเจ้าตัวลีรู้เชื่อสาลอมหลอกกู้สายเตียเดินโตเกี่ยวเชียอีคอเลยเตียเกี่ยวจนหนีคอองค์การปกครองสังเกตมูจ้อของป้าเทียนเยสุดต่อไปสั่งเนื้อต่อปลาลู่หลอดเมืองลาสาวลำไส้นุติกับไปรู้จ้วงเหยชงอัศนังเขาต่อเยาวันนาแก้วสันติคณะจุติพักสังประธานสภาประธานในเหล่าสังสัตสังลำไส้ต่อโตเจ้าคณะเทียเจ้ามอฟังชัวเสดอเสจีต่อองค์การปกครองสาวลำไส้ต่อกลุ่มต่อโตองค์การปกครองเมืองลาเสด็จเต่าหมู่จ้อของนอกของเฮาเงี้ยสดต่อไปสั่งเจ้าวัดโตเก็บปวดจั่วได้ย่าเนื้อโตเปล่ารู้รอเดินเมืองลาสลีรอเวียงคำรอไว้เพย์ดอนสะอาดเทียรอปักกอพิธีวัดโตจ้อใจจ้อของป้านอกุยเต่าจัดพิธีเนื้อโตเดินรู้รอปักกอวมหมู่จ้อเสจีเนื้อโตเดินจ้อไปสั่งวัดโตเก็บปวดจั่วได้ย่าเนื้อโตรอนอต่อตัวกงจะรีข้อมูลเกี่ยใช้ชัวปะเต้าเตียจะไปสั่งว่าเต้าเกี่ยปวดชัวได้ย่าเนื้อตอนเดอเก่าเปล่าจู่หญิงหนึ่งเก่าชื่อลู่เชยย้อนหนึ่งแต่เจ้าของว่าเต้าจะหมู่ป้าหนอยอมมั่วชูอ้อปวดชาจอกกิโลจื่อร่องปัวป่าวอเทียหอนจงดอต่อของนอกของเฮาหรือลียาหอนย้อนหนึ่งแต่เงี้ยสดย่อเจ้าเต้าเจ้าจู่หญิงหนึ่งว่าเต้าเกี่ยปวดชัว 这里和老后面要懂得背好是里好一天好好一要么二路这好二要么一路这好提背要么几路这撒旦托要么狗几路这好难要懂好提一要懂好难要懂好提一我莫给不做了要一路这都在吉兰吉要到好提奥要到在奥兰吉天提北要到在伊兰吉萨文尼所当托故要北叫伊兰吉嘎我到叫孔要到叫你的孔我到叫要到人呢故要偏应这种的给车老车要乱的我敢不孔生天命我到莫给谁说被生要到卢西很多卢西真的要问那个什么地故到莫给偏应都是到到中被生时的我都给不住你到人呢铁骨骼时的是叫那么吃苦个对我这天对其他这是如何个和到融铁到那到好都也等电子从东西沙中东才个一般能够下另一某个赛师傅主题向我才能够到能够下头前早努提高路转里呢พนักศึกษาธิการเทียกีฬาสนมใจยาตจัดพิธีสาจงต้นไทเกอร์ยาตอีปุ่นังเกอชาเล่งมูเกอร์สายซิฟุยาตอชงอัศเซนังเกอตอนังเกอชาพิธีจัดสาโนยาตจัดตอนเดชาตงจูรูพนักศึกษาธิการเทียกีฬาตัวกงยาตอรองนอกุยายาสีทองทันคันติหรือเธอพนักศึกษาธิการเทียกีฬาดอตอจงคณะใช้ชัวเที่ยวจอตุ้นใส่เกอวัดโตสามหมู่เกอเนื้อโตเกศาเฉิดโตหน่อยเกศทบสนองจริขอสาโตเนื้อโตจอซื้อฟื้นเที่ยวเนื้อโตจอเจเกอท้องสังจังจังกุญแจเนื้อโตโดยท่าจ่าเจเกอดูดีดอโตจอเจเกอวัวมัวเกยัวเดินจงตุ้นใส่เกอเสด็จย่ออีป่วนหนึ่งก็ฉันเล่งเนื้อโตจอตุ้นใส่เกอหน่อยย่อหมู่เกอจัวเนื้อโตเดินลู่เจเกอวิทยาลัยคู่ยอดจอต้นไทรเกิดนอยยอมูเกิดยอดโตได้รู้ใจเกิดวิทยาลัยซีฟูหลวงพระบางอีปัวเกาหลีเล่งวิทยาลัยพระศึกษาชาเล่งวิทยาลัยศิลปะเสือวิทยาลัยศิลปะศึกษาอีเล่งเทียมมหาวิทยาลัยแห่งชาติอีเล่งนอกูจะเฉิดโตวัวเกิดโมเกป้อเกิดจันเจโตจงต้นไทรเกิดเสด็จรู้จิตจื้อนอยยอสีทองทันคันตีหรือเธอพระนักศึกษาธิการเทศกิลากูต้องโกหกต่อจงต้นใส่เกินยอดต่อส่วนหนึ่งก็ชี้จำไม่เชื่อต่อหมู่เกินเท่าเกินเตอร์เช้าไฟตื่นลุลฮอลล์ต่อการเกิดเจตาเลยกูอยู่ต่อละหมู่ว่าฮอลล์สิคอลุเตลุเชยยอดต่อเดินสนมใส่

0: เนี่ยจีก็ดีในจำมงรีเป็มลงหลอนอยาซอซื้อที่เราจะนอลูกชื่อเขินเดเป็นดูซอตรงจวงให้ซอซื้อยอดโจนนอนลูกชื่อเขินต่อตามหมดเลยเจอสังเล่ามาเหยียดสังช่องเที่ยกูวายจูสังเล่าเป็นเรื่องหลังอย่างซอซื้อยอดโจนนอนให้เราจอดเจที่หลังชิ้นเนี่ยดีนอซื้อเป็นมาชิ้นจีดัวหรือลูกชื่อเชียเฉลยยอดจง
1: ดักกี้วิทยุส่งเสียงรอคนผู
2: ้ส่งเพียนแต่ละคนร่วงเวียงจัน
1: ยิ้มสรวจตั้งแต่ห้าโมงครึ่งรถรกโมงด้านระบบ AM ขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิรตซ
2: ์ขึ้นเรียกครกบังเมื่อ130กิโลเฮิรตซ
3: ์สึมไม่เลิกบ่มยังสึงรักแพงโลดยิ้มลอยยิ้มกุนสึมตอดบ่กูได้รายการฮลอกโมเดวิทยุกระจายเสียงเดสาดลาวสรงเรือดานครหลวงเวียงจันทร์สกีเมื่อกับสง่าเขื่อนรกกรรมมงสิบหนึ่มระบายสง่าและเดมือสกีนี่ก็เมื่อวันพาหัดวันที่17มง9หรือมงกันยานึ่มกระบาดบันสาวรก30นาทีต่อจากกี้ย่อมารายการข่าวซึ่งดักกันสุดในรายการข่าวกี้นี้ก็น้องจะซึ่งมวลซึ่งดอมอันผัวเบิ่นยังในหลักๆกี้นี้รายการได้อีกก็จะเบิ่นได้เล่าข่าวมากประเวยซึ่งดมือสกีนี้ก็เมื่อแถมมวยมือยัดดาตวางซึ่งเล่าอีเบือนเดเมื่อเจ้าภาพแต่งกองประสุมระเบิดลูกวานเดโลกอาปารำโลจะร้อยปลายประเทศซึ่งเบือนเดกุดโรมสกีก็จะเบือนเดเดืองกายสโรกายประโอมรอมยอกันนี้แล้วซึ่งเลืองอเลืองเกลือซึ่งกำลังอรยอเดระวังดอกสมเอนี่ก็มาบังเราพญาตพญาตฮานาราเดเสื่องระลอยแย่นอเล่าเมื่อพญาตอหิวามูอีละก็เรามาพญาตหานราเสื่องนี่แหละก็จุลุยรุ่นนี่เสื่องนี่นะซึ่งยกินี่ก็มาพญาตมาตักบางเรามาเยื่อพญาตซึ่งอหิวาเสื่องสายพันธุ์แอฟริกานี่นะก็เบือนได้ไกรอดจัดดับประเทศลาวอีมากมากกุนก็จิกุญการอันสัมภาษณ์เดแขวงมากๆแขวงอะแขวงสัญญาบุรีแขวงหลวงพระบางแล้วก็มากๆแขวงสิ่งยากีกินนี่ก็เมื่อยื้อซึ่งแต่งอันยัดอันนครหลวงเวียงจันทน์ดักนี่ยมือกินนี่นี่บิอะอะเสื่องติดดัตตะไลยอเราบังเบือนเด็กกักอุ่นอันสมุดเสื่องก็เมื่อซึ่งน้องปลาห่านสนิบังก็กักครั้งอุ่นปันปันย่ายปันอริยะหลวงเมื่อปันผ่านปันติดอาการติดตามอันหักเกอกวดแล้วบึบแล้วซะก็เมื่อเสื่องกันนี่ก็ตักเยอะพญาดกสรเมอบังก็อันเดืองยอผ่านปิดเพื่อปันก็แบรยออารบังนี่นะยังกี้นี่ก็เมื่อเรารอดเมื่อสภาพเสื่องยัดดาประเทศอีแล้วก็นี่ยังเมื่อกี้เอาก็อันอาสติระวังล่อดกสรเมอยัดเนี่ยละจะเบิ่นได้เราอันบ่เบิ่นเนืองเกี่ยวกับมันหากี้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเบือนเดรับการกูดเฮิบกูดคำนับเดหัวหน้าคณะผู้แทนต่างประเทศดายามซึ่งเบือนเดกูดรวมกองประสุมเหล่าประกายยังประกายดาสนธิสัญญาห้ามระเบิดลูกวานรอบทิกะเปะดายามสังเกตเดวันที่14กันยานึ่มกระบาดบรรเทาโรคท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกุนยเกอร์เมื่อประธานกองประสุมทบทวนระวายแยงประกายเราประกายดาสนธิสัญญาเรารอดการห้ามปันอาปันยองระเบิดลูกวานการสังกอบเดือที่กระเปะเกาะเบือนได้อันการซึมดอดการกุดเฮิบคำนับเดบึงหัวหน้าคณะผู้แทนระดับยงต่างประเทศยัดดาหอประสุมแห่งศาสตร์นครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งกุดฮับกุดคำนับดาเดือกีกินี่ก็เบือนเดแต่งเคลื่อนดากลวงบรรยากาศแบบรักเริ่มแบบรักยอดรกสรเมอแบบสังสรรค์ซึ่งก็เบือนได้อาการตะเปียนแนวสโรแนวโปรโอมแบบสกายระซึ่งยกินี่ก็แต่งอันกุญนาริแล้วก็เบือนได้เล่าริดามันหาซึ่งเกลียวบันซึ่งการทุกการแต่งยัดกลวงของประสุมดาเดือกีซึ่งจุเดจูเบือนและก็การตำลาร่มย่อเดตึงบาร์บลาซึ่งก็สามารถสังรวมเบือนเหมือนดุกจักเกอดังการบึบย่อกับท่านนางเงียนทิฮวงเวินรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามบลาเวียดนามเบือนเดเราสมเซยบรอมรำยุตุล สรุปยอดการเมื่อประธานกองประชุมเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรมรำเราอวยพรอันกองประชุมตะเดือกีนี้อันฮดกำบารังเบือนยอมซึ่งจุเดจุเบือนอย่างเลอะเบลียตึงบาร์บลาเบือนเดเรารอดยื้อสำคัญดะกันตึมกะมันหาระเบิดซึ่งน้องปลาตนละซึ่งเกินน้องแตงอันยัวปานได้ยงมาประสนเบือนรับผลกระทบมาอย่างนักบรอมรำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดกบาร์บลาซึ่งจิเบือนเดบรอมเยาะดกแตงบรอมเยาะต่อยอันเกินมันยึงเพื่อเตรียมตรเปลี่ยนมดเรียนดะการยอเฮบตึงบาร์บลาเดกการนำยันยงเดกบาร์พักกบาร์ลัดดาเล่ห์กินี่อันเกอเบือนรับผลเลอบรมรำเตรียมตึงตึงดอมเสริมสลองนึมสมคีแมบุเดบุเดเดกบารลัดดาเล่ห์กินี่อันเกอเบือนรับผลสำเร็จเราเสมอกินี่กับมิตรภาพลาวเวียดนามเวียดนามลาวดะนึมกบารปันเสาเจ็ดบรมรำเลอกลองเลอระเยื่อมดาการตึมลาระสายพัวพันบรมรำกลไกการรวมเยาะเดกบารกระทรวงการต่างประเทศอันเกเบือนเลอะเพื่อสรุกยูดปรอมรำอันอาการดกันแตงยอมคอตกลงเดะกันนำยันยงเดะกบารพักกบารลัดเพื่อแตงอันเบือนแนวเลอะดกเสมอไก่อันยงมาปะสนกบารศาสตร์สำหรับการเบื้บเยาะเดะทานสรันเจริญสุวรรณกุญยเกยอยเดะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดะรัฐอาณาจักรไทยบลาเล่ากับเบือนเดะเรากับกลองกับประเนียมดกเสมอยอจรรัฐบาลเดรัฐอาณาจักรไทยซึ่งก็เบือนได้แต่งตั้งอันทานสรันเจริญสุวรรณเมื่อซึ่งเมื่อกุญยเกยอยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกุดร่วมตะกองประชุมตะเดือกีบลาไทยเบือนได้เล่ารอดซึ่งเกยอันคำมั่นสัญญาดาการร่วมเยาะดานันมนุษยธรรมดากองประชุมตะเดือกีนี้บลาไทยก็เบือนได้เราเสมอกินนี่ก็เมื่อการเต็มกะมันหาระเบิดซึ่งน้องปลาตนละตึงบาร์บลาจะเบือนได้ปรึกษาหาลือเยาะเกี่ยวกับการเตรียมกองประชุมคณะกรรมการรมเยาะลาวไทยเดือที่23ซึ่งจะเบือนเดแต่งเคลื่อนดัดตูดมง10ซึ่งจะรอดกี่
4: ซึ่งมือเจ้าภาพจัดกองประสุมเล้าประกายสนธิสัญญาเรื่องคัดครางระเบิดลูกหวานซึมดอดรอบกะเป้เตลาวอีอาปาร์อุนแตงอวนสากลเนืองสาการแตงอวนโลกปะอะกำขนาบอวนเงาะยอร์ระเบิดลูกหวานเปิ่มเมื่อนาทีตึกมวยประเทศหักมือเวียกรวมเหยาะกับระเลาะรับผิดสอบรวมเหยาะโลจิมกลกระเซ็งสมเสยกองประสุมเหล่าประกายสนธิสัญญาเรื่องกรัดครางระเบิดลูกหวานซึมดอดรอบกะเป้จีแต่งเคลื่อนตะว่างมือที13รอดมือที18มงเกาหนึ่งปาร์ปันสารกยัตตานครหลวงวิงจันอย่างซึดกลองซึดระเยื่อม
3: เมืองแก่นเท่าเบือนเดแต่งพิธีฝึกอบรมสังรวมรวมรำเก็บกำสภาพแนวตระกึดทางเสียงสังคมเดือนสุนทรันดาวันที่15มงกันยานึมกบาลบันสาวรกยัดดากางรมหรือว่าสมุซอนเดห้องวาการในเมืองแก่นเท่าแขวงสัญญาบุรีกับเบือนเดแตงพิธีปางสุดฝึกอบรมเวียกงานสังรวมรวมรำเก็บกำสภาพแนวตระกึดทางเสียงเดสังคมอันคณะรับผิดชอบรวมรำกูรมแตงเวียกรวมเหยาะยัดดากลวงเมืองเดือสันรานเคลื่อนอย่างมาทางการอันเกียรติกุดโรมเดทานจินดากระทาทองรองเลขาคณะบริหารงานพักเมืองแก่นเท่าบรมรำกลยเกอมอกออร์ตะเวียกแนวดาเวียกการเมืองแนวตรกึดเวียกพักพนักงานอันเกียรติกุดโรมวิทยากรดาเดือคีนี้ก็เมื่อทานสมประสงค์สัญลาศรองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมเด็กแควงซึ่งก็อานักสมณกรกุดโรมปรำรด30ปลายคนดายามกินิทานจินดากะทาทองก็เบือนเดอะฮรลอสรุฮรลอเล่าอย่าดักลวงกองประสุมปางสุดฝึกอบรมยังมาทางการซึ่งทานเบือนเดเล่าซะเวียกการเมืองแนวตระกึดก็เมื่อเวียกสำคัญพื้นฐานเดพักเมื่อเวียกตูดเวียกเรซึ่งเบือนเดแต่งก้าลเบรียงแล้วก็ต้องเบือนเดแต่งเดียงปันปลาปันปล่อยยากินิเธอสามเมื่อเวียกสำคัญแล้วก็อันเกอร์กูดยอจรอดะยิ้มเวียกเดพักเตลัดสลดรอดเดองค์การจัดตั้งสังคมกินิเกเมอโมยือจะเกิดตัดสินยิ้มใส่สนะเดการปฏิบัติเวียกหางเสียงสังคม เกิมเวียกยุทธศาสตร์สำคัญเดพักซึ่งคณะพักยิ้มยันต้องเบือนเดหนึ่งริตะบัญหากีซึ่งยังกินนี้เกิมมอนตึมกัลมมอนรังแกะระดะการวางนโยบายมากยิ่งมากแนวเดพักเพื่ออันเกิจุลจุตรอกับสภาพเงื่อนไขได้ยุคลักกันนี้เมการแต่งสุดฝึกอมหอมในเดือนกินนี้ซึ่งจุเรจุเบือนกินนี้ก็เพื่อแต่งอันบึงกุดโรมเบือนเดวุลยแยงเรียนหนึ่งหนึ่งริบรอมรำยอดระดับความหูพื้นฐานด้านนั้นเรียกงานการเมืองแนวตระกิดเรารวมเล่าสรุปเมื่อกินเอกเมื่อเวียกสั่งรวมติดตามแล้วก็เก็บกำสภาพแนวตระกิดทางเสียงเดือดสังคมสามารถเดืองไงดกไงแตงอันเกอดันกับซึ่งจุดเดจูเบือนเดนนาที่การเมืองดะจรณะเม
5: คะแนนยูพ่อยกลงโครงการเดยูแคเดืองยอดตระเปียนเดของควันอย่ายูนิเทลเบือนคะแนนยูพ่อยเบือนยอดสิงเราะกมูลบรอมใจกมูลค่าบริการเดยูนิเทลมวยรอยกลีบเบือนสาวคะแนนบ่สามารถแลกเดืองของควันเบือนเหมือนดกเกะมวยดันลวง USSB โคดเนื้อ ดอกจันเก้าบันสี่เหลี่ยมโทเลียนเนื้อเล็กหนึ่งซอกแยงคะแนนเนื้อเล็กซองตรเปลี่ยนเดคะแนนบาร์เปลี่ยนเดคะแนนดันลวงลาวแอดบรอมรำดันลวงเว็บไซต์ www.unitel.com.la หอยกูดดันลาวซอบเลือกประเภทรางวัลเนื้อตรเปลี่ยนหอยเนื้อยืนยันอันเมื่อผลิตภัณฑ์เดืองโคดไก่ตรเปลี่ยนยัดดะซุนบริการยูนิเทลแต่งอันอีอาซึ่งสมัยเคลื่อน
3: บ่มันยังซึ่งรักแพงเรารอดมือพญาตเสื่องซึ่งเกอฮานาราเราแยะเนาะเราพญาตอหิวามู่แอฟริกาซึ่งยังกินนี้ก็เบิร์นเดบเรเคลื่อนยัดดะจดประเทศซึ่งก็เหลือเงาะเหลือเกลือตกเสริมเมื่อละมาแขวงก็หนักเราเสริมเมื่อก็เมื่อยัดดะอาเขตแขวงไซยะบุรีแขวงหลวงพะบางแล้วก็แขวงกระบังแน่ซึ่งดักกินนี้กินนี้ยัดดะตะละแห่งก็เทือซาบีอาเสื่องอาเสื่องซึ่งจิตตะยัดดะตะละในบีอายอร์เราดาบละทางการบังก็ห้ามแจ้งห้ามปันอาการผ่านเสื่องปันเบอะอาเสื่องดาตวางเยเราเพื่อวิกเวียงปันตักพญาตยอร์เราดาระยะกี้กี้นี้ก็เกิดพญาตบังเราพญาตฮานาราพญาตอหิวาเสื่องอหิวาเสื่องแอฟริกายกี้นี้ก็เบือนได้ยัดเคลื่อนยัดจดประเทศแล้วก็ทางการบังก็เบือนเดแจ้งอันแขวงอันเมืองอันกุ้งยงมะปาสนกลยังเกลี้ยงเสื่องซึ่งก็เบือนรับผลกระทบยังกินนี่อันอริยะเดลมัดระวังดกสรมะแล้วก็บรมยอกันนี่แล้วก็บึงกลยังเกบึบนักมันหากีดกสรมะกินนี่ก็มาฟาร์มยังเกลี้ยงเสื่องนี่โอ้ฟาร์มนี่อันมาฟาร์มก็จะอาการเลี้ยงเสื่องเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นบันเป็นมากบันโตเคลื่อนนี่นะซึ่งยังกินนี่ก็แต่งอันเบือนรับผลกระทบเมื่ออย่างมากดกสรมะกินนี่ก็เมื่อมายื้อซึ่งผักส่วนยังเกี่ยวเกี่ยวข้องเราบุเดกเมื่อบึงสัตวแพทย์หรือว่ากลยังเกแต่งเวียกเกี่ยวกับมันหากินนี่ก็เบือนเดออริยะเดเดืองขรเนียมรอยูรติดตามยูรกดกายอร์เราดากนี่ยมือกินนี่ก็มือมือยื้อซึ่งอีจีป้องกันจะกลัดครางกินในทางการวังก็เบือนเดอาการห้ามเบือนเดอาเมื่อผักส่วนสัตวแพทย์เบือนเดย่อยบึงแควงบึงเมืองอย่าจดประเทศเพื่อจีอริยะเดรอมาตรการควบคุมเยื่อพญาตกีแล้วก็อาการค้นคว้าหาลือมักยื้อมักแนวเพื่อจีระวังบรมยอกนี่แล้วก็น้องเบือนเดอาการห้ามอันหักเสื่องตัวกเมื่อซึ่งหักเกอน้องปลายาร์เมื่อมากในบางก็เบือนได้อาการติดตามอาการกักอุ่นปันเบอะปันมาปันพานปันเต็กซึ่งยังกินนี่ก็เมื่อมายื้อแล้วก็ปันเลยประสอร์ซึ่งสำคัญแทนมายื้อซึ่งจุเล่าจุเล่ากินนี่ก็เมื่อกลก็เมื่อยื้ออาเสื่องดับตะบางกินนี่ดับเบาดับเบาพานดับเบาเบอะดับเบามาดับเบาเต็กดับเบาง่ายยอร์เราเดบเนืองเราสาเสื่องเดเดนี่ก็จะตักเยื่อพญาตอัปตักยอร์เราเงินดกยัดดาฟามนี่นะสุดซึ่งบางเบือนเด็กป้องกันบางเบือนเด็กกรัดครางยิ้มนี่ก็น้องเบรยอรอดก็ยอเบือนแนวเมื่อมึงเราพญาตฮานารากินนะยัดดาฟามนี่นะกาลจิกูดนี่ต้องเบือนเดรอหมวกเราะบางเราเมื่อทงตีนทงเยื่องได้เยื่องได้ติได้เยื่องเราะเมื่อกินเรื่องเบื่อเมื่อยาอมพันเยื่อจิงูดจอรอดาฟามเบือนยิ้มนี่ก็ก่อนน้องเบรยอรอดนี่นะไม่กินนี่แยงเสื่องเด็ดๆนี่เกือบไปยารมือมากในเด็ดประเดิงเราสายตะกลวงนี่เกือบยารจับมืออันติดตามกันและอันเสื่องก็เมื่อเกือบคุยเกือบจู่ลุยรู้เกือบฮันราดับเบอร์ดับมาดับปิดลายยอร์เราเงาะพญาตินี่เกือบจะกลายตักล้อเด็ดนี่นะซึ่งสำคัญกินนี่ก็เมื่อมายื้อเกือบจะเบรย์ย่อตักโตเสื่อง ยัดดาอาร์เคดบังออร์ยอเดกลัดครางดกสรมเอิ่มเกี่ยวกับมันฮาเก
6: ชนที่สัญญาเล่าเรื่องเกือดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนทิเปหรือ CCM อาพลเซจองตังดามือที่โมยสิงหานึมกบาลบันโมยกันดึงเมื่อแนวปัญหาสำคัญดะมอนแป้ลแยงพลเมืองกับกลุ่มแนวร้ายย่อระเบิดลูกวานดะลี่ลูกสนธิสัญญาหลับกีอาหรอสำคัญเสมออันดะประเทศลาวอีซึ่งเบื่อรับผลกระทบอย่างนักย่อระเบิดลูกวานกีนี้กายเบื่อมากทศวรรษเพื่อแต่งอันประเทศลาวอีดะกาลมัดปลอดระเบิดอันดะตันละยอมซึ่งบังป้าลอุ่นดะกาลมัดกนาลวิยกพัฒนาแมบจังเริงที่มวยกันตามไว้คนลาวจุ่มกลโรมเมื่อเจ้าภาพซึ่งเลอะสมดอดแขกกุ้งแขกกลางซึ่งจะกลายโรมกองประจุมสนธิสัญญาเราดะระเบิดลูกวานรอบเวียนทิเปะอย่างเมื่อเจ้าการ
3: แต่งอันกุ้งเมื่อหัวหน่วยพัฒนายอมมติเลขที่25ทับกมสพยูรวันที่22มงธันวาคมกบาทวัน14เรารอดงอดตรองกับวันแน่ซึ่งจิแต่งอันกระเบือนบรอมรำมาตรการการแต่งอันแขวงมหัวหน่วยยุทธศาสตร์เมืองมหัวหน่วยเข้มแข็งกรังแรงดะจิ้มจิ้มนานแต่งอันกุ้งมหัวหน่วยพัฒนาสกีจีเราอันหนึ่งริแทมมวยบัดแต่งอันกุ้งมหัวหน่วยพัฒนาต้องดึงเรียมรอดกแต่งอันกุ้งดะซีเวียดนามหรือว่าดะซีนานนานสันรานนานที่หนึ่งกุ้งพัฒนาต้องอ้าละมบการเมืองการปกครองประชาธิปไตยประชาชนอย่าเกิดกรังแรงต้องเมื่อเดะเวียกศึกษาอบรมแนวตระกัดตักเกลียวกับการย่อยแต่งอันหักฐานการเมืองอย่าเกิดนักแน่นกรังแรงอย่างนี้เมื่อมวยยื้ออย่าเกิดจิแต่งอันเบือนหนึ่งรอดผลสำเร็จซึ่งแต่งเบือนจิเบือนหรือปะเบือนก็เคลื่อนกับนานกีเกือเมื่อเวียกก้าลเบียงซึ่งต้องแต่งอันกระเบือนดักการแต่งอันกุ้งมากุ้งพัฒนาซึ่งเวียกยีนี่ต้องเบือนเดแต่งย่อเร่งแต่งย่อดึงนี่ตรงนี่แต่งย่อเดียงแต่งมากยื้อมากแนวอ้ำมากวิธีเดอารมการเผยแพร่ละเมียบกฎหมายการมอกการเล่าดกแต่งอันเกือยักอันเกือจุเลกับระดับซึ่งหนึ่งเดยงมาปะสนจะดักลวงกุ้งตัวที่กบาลกินเนี่ยก็มาย่อยแล้วก็แต่งอันหน่วยพักอันกลาดมาหน่วยพักกรังแรงเนื่องมอกออร์ดะยิ้มยิ้มกนาลเวียกก็สร้างรวมรำบำลุงแต่งอันพนักงานซึ่งเมื่อพนักงานกุนยเกอเมื่อกุนออร์ดกออร์แต่งกุนยเกออะเมื่อกุนยเกอจะกลายนำผ้าเรียงดกเรียงแต่งกีบรมยอดเนี่ยแล้วก็ต้องแต่งอันสมาชิกเกอมากเขินปรวยมั่งเมื่อกุญแจเกิดดกแต่งกาลเรียงย่อกาลตรึกกาลเมื่อกุญแจเกิดสรุปยุดประชาชนจะดักลวงกุ้งเบื่อเลยอาการรักษาแต่งอันกุ้งกลางกลาดมากุ้งพัฒนาตัวที่กระเปะกันนี่การย่อยองค์การปกครองกุ้งกันนี่ย่อยก็ต้องแต่งอันเกินนักอันเกินแน่นสรุปลายแต่งเวียกอันเกินอ่ะละมบแต่งตรงนี้ตรงนี้ปกติดะพื้นฐาน5หน่วยงานซึ่งเบือนได้กำหนดอุ่นอย่าดักลวงละเมียบอย่าดันนี่อันเดืองเรียมรอดกเสมอบุตรเด้บุตรเด้ก็มาการบำรุง

มันคงเบิ่งเราเฮอดักลวงฮากฐานการเมืองการปกครองซึ่งยัดอาเขตกรุงเขตกลางต้องตักเกลี้ยวกับการเต็มล่าเมื่อสิทธิ์เมื่อเจ้าเดประชาชนจะต้องนับถือสิทธิ์เมื่อเจ้าเดประชาชนอาการจะตั้งเบื้องได้รับเนิงเหมือนเดกุ้งอย่างนี้เราบ่ได้กับองค์การแนวโฮมกุ้งสหพันธ์จึมกึนสาวนุ่มหรือว่ากุนนึ่มอย่างนี้สหพันธ์นักฮบมั่งอานวยไก่เกียข้อคัดแย้งยัดกลวงกุ้งบรมรำเจ้าตูดเจ้าเร่ซึ่งยัดกลวงกุ้งต้องเบือนเดอาการนับถือสิทธิ์ผลใต้ประโยชน์ยัดกลวงกุ้งดกเสมอและองค์การจัดตั้งอย่างนี้นี่อาซึงอันหักอาซึงแรงก็จะกลาดเมื่อแรงน้ำดักการมอกการออดดกออดแต่งเวียกเดพักแล้วก็การคุ้มครองเดองค์การปกครองกรุงอย่างนี้เมื่อขนาดเวียกหรือว่ามันนานสินตรานานที่กระบาดอย่างนี้การส่งเสริมการผลิตเพื่ออันกลาดเมื่อแนวเต็กแนวย่อแนวไกลการบริการเกือเมื่อเวียกน้ำเกือเมื่อหน่วยระยำน้ำเด็กการแต่งอันกรุงกลาดเมื่อกรุงพัฒนาบรมรำตักเกลี้ยวกับการรักษาทรัพยากรแล้วว่ากันเรื่องบริกันเรื่องรายกับสิ่งแวดล้อมจะแต่งนกีเบือนสินร้านก็ต้องแต่งอันกุ้งลาดมากุ้งพัฒนากุ้งพัฒนาดกเสมอแล้วก็เมื่อกันมอกกันออรยงมะปะสนแต่งการผลิตนี่แหละแต่งอันกลาดเมื่อซึ่งย่อซึ่งเต็กซึ่งไล่เพื่อตึมก้าซึ่งทุกซึ่งโรคเยอะยงยั่วยัดมาเด็กกุ้งอันอาซึ่งบ่อเบื่อบ่อมาอันอาอันระมังยัดเลอะเบอะลำยัดกลวงกุงกลวงกลางต้องรับประกันแต่งอันยิ้มยิ้มเวียกเด็กกุงยิ้มยิ้มเวียกซึ่งยัดกลวงกุงอย่างนะอันกระเบือนแล้วก็ตึมก้าซึ่งทุกซึ่งโรคแต่งอันยงมาประสนนี่อายุยัดมาเลอะเขื่อนปรวยมั่งแต่งอันซึ่งยุ่งยากราบเรื่อยซึ่งแนวมันห้าซึ่งย่ออาเขื่อนยัดกลวงกุงนี่ก็แย่ยังแย่ยืดแล้วก็พลุดยูร์บังเรามาบร่องมาว่างซึ่งจิตแต่งอันอาแนวประโยชน์เคลื่อนกันนี่พยายามเปอันอายอดดังนี้ขมวลการเออกรุงพัฒนาต้องแต่งอย่างอาแม่แผนอาละมบอาจุดสุ่มเลอะเวียกกระบาลซึ่งจิตแต่งยัดดักกนาลเวียกที่กระบาลก็เหมือนการผลิตส่งเสริมการผลิตกันนี่จุอันอาการส่งเสริมการผลิตเบือนนี่อีต้องสืบต่อย่อยประกายย่อยพื้นฐานคงลางการรับใช้การผลิตแล้วก็ยั่วยัดมาเดประชาชนอันกระรอดอันกระทึงแล้วก็อักคุณภาพยงปัญหาสำคัญไปรวยเบียงกินนี่ก็เมืองงอระยองกายสลายเวชเพื่อหรือว่าเพื่อไฟฟ้าอมสะอาดส่วนรับประทานการย่องแต่งอันการผลิตการบริการเทคนิคกสิกรรมโรงเรียนสุขศาลาแล้วก็สถานบริการแล้วก็บังอย่างนี้นี่ต้องเบือนได้ย่อยประกายแย่งประกายยอดเราอันอีหักอาเรื่องการผลิตเปอะอย่างนี้เปอะเพื่อเปอะงอเปอะอมเปอะสุขศาลาเปอะโรงเรียนเปอะมอนจิตจิกไลเก้อเกาะย่อยแต่งอันการพัฒนายากจุดกีต้องเบือนได้แย่งเดืองหรเนียมเราะตัวที่กระเปะกินิการคุ้มครองทรัพยากรบริรายกันเรื่องบริกันเรื่องรายยัดตะกุงตะกางเดเนี่ยต้องแต่งอันกระเบือนเลอะดอกเสมอรับประกันยอร์เมอร์ก็นับมือนับลอยย้อนลอยย้อนอันอีหักปรักษาอันอีหักย่องแมปเปตรกัดต่อย้อนเยก่อนอีจิเปอีจิกลาดมากนทุกุนโรคอย่างนี้ก้าวซึ่งบังต้องอาการจัดสรรปันพื้นที่ปะเตะมอนจิปซึมอันยงมาปาสนเดอันเกิดจุเลจุตรย้อนกู้กับการรักษาบริรายกันเรื่องเครื่องบริกันเรื่องรายนับตั้งดาบืนปะเตะดาสะอองดาจิมยือจิมแนวอย่าดาบริอย่างนี้ต้องอาการกวดแยงอาการรักษาอันกระเบือนเราเสมอกินนี่ก็เมื่อบริเมื่อมอนเกิดมอนอะเดอมอันหักเปอบริก็จิเปออมอันหักเปออมเปล่าลงเมื่อก็ยัดเปอเบือนแล้วก็ต้องอะบริซึ่งบางห่วงหรือว่าบริสงวนแห่งชาติและเพื่อรับประกันอันการผลิตเดหุกกุ้งหมูกลางหรือการปื้มซึมเลี้ยงต้นเลี้ยงตังเพื่ออันกลาดมาซึ่งย่อซึ่งเต้ซึ่งไล่อันกระบอดะนั่นแรงงานก็ต้องเบิ่นได้จัดตั้งแต่งอันอ่างก้น
และร่มเหยาะ

แต่งการผลิตในหมู่กุ้งหมู่กลางยากีจิเมืองมวยยือจิแต่งอันแต่งเวียกเบือนโลกดุกเสมอบรมย้อนนี่แล้วธนาคารก็ต้องเบื้อนเดปล่อยสินเสื้อหรือว่ากุมูลกระทรงเพื่อสรุกโยดอันคะแนนการซึ่งแต่งเวียกนี่เหมือนดุกดะเมืองก็ต้องมือเจ้าการดักการมอกการเล่าติดตามแยงอันวิสาการอันยงมาปัสสุนอันเบือนได้หนึ่งริอันกระจดอันกระรอดดุกเสมอมัดกี้เรารอดมาดะนานที่กระเปะก็มาพัฒนาคงเขตวัฒนธรรมสังคมก้าวจะแต่งเวียกกี่เบือนกันนี่มวยต้องเบือนเดแต่งอันอาซึ่งรักรอมรอมเยาะมากินมวยหนึ่งกลองหนึ่งระเยี่ยมเยาะรอมเยาะดุกเสมอเปันอาการจำแนกแล้วสะเผากี่เผานายกี่เราปรามเผากันนายพาดูทุกมันมินประมาทเหยาะกี่ปันอาปันแตงแล้วก็เนื่องมุนคุณต่อก้นยังเกิดแตงเลิกอาผลงานอันประเทศชาติอาสติยำเอียงระเบียบกฎหมายดุกเสมอแล้วก็อาสติปันก้นเปลือกไก่ปืนเดอะไก่สโรไก่แบงแยกขลอสามัคคีเดะเผากี่เผากันนายเดะเผากี่เผานายแล้วก็ปันเดะมันหาศาสนาไก่สวยโอกาสแต่งอันอาการปันปวนแบ่งแยกยากีปันอะแล้วก็มันหาปรากฏการแนวเปลือกแนวกระบังยากีนี่ก็ต้องเบือนเดแยงประกายเทศะมันหากีนี่เบือนเดอาสติดกเสมอแล้วก็ปันอะมันหาแล้วก็เดืองหรือเนียมรอยสรุกยูดอันยงมาประสาสนบึงเผายัดดักลวงกุงนี่อันอรยะรักษาปกปักรักษาเสริมขยายวัฒนธรรมรีดคองซึ่งเลอะซึ่งเบียซึ่งเมื่อเอกลักษณ์ซึ่งเลอะเบียเดะเผาเมื่อเผาเดเดะเขตเมื่อเขตเดก็เมือนเดศาสตร์ก็เมื่ออันอาการสรุกยูดยุดเพลิงกินนี่ก็เมื่อบังเราส่งเสริมวัฒนธรรมเดะเผายอมมุ่นเยื่อประเพณีเดะเผาเหมือนดกกมอีมุนเกลสเนเกอร์มาวัฒนธรรมรีดคองซึ่งเลอะเบียเหมือนยอเอออย่างนี้ยืมเผาผักหลัดเบื้องก่ออาการส่งเสริมและแต่งอันกุ้งนี่อันอาบรรยากาศสมัคคีเยาะแบบมวลซื่นแต่งอันหกกุ้งหกกลางเราเสมอก็มากุนนึ่มกี่แหล่กุนมาเจ๊มือก้อนกินนี่เบื่อเดนึ่งเบื่อเดรักเบื่อเดอรยอซืบทอดต่อยอยอร์ดึงนี้กุ้งหรือกุ้มกุ้งต้องเบื่อเดอาสมุทรหรือหอวัฒนธรรมหอสมุดห้องอ่านหนังสืออาโทรคงอักกระดานแจ้งข่าวแล้วก็อักมอนตึงห้อยกีฬาอักมอนเมืองเราสาธารณะมอนตึงร่มกุ้งตึงร่มมอนตึงร่มก้นเพื่อแต่งน้ำเมื่ออันอักมอนห้อยมอนลินกีฬาแล้วก็แต่งอันก้นนี่ยัดยาเสพติดแล้วก็แนวเปลือยสังกียาเคลื่อนพร้อมย้อนนี่แล้วก็อันสรุกโยดอันหกกุ้งหกกลางเดืองหรือเยี่ยมย่อยแพทย์ซึ่งไก่แต่งเวียกไก่สักยาไก่กวดพญาติยัดดักกุ้งเดอันอาการแต่งยอมหลักการอนามัยกระเปะสะอาดเพื่อแต่งน้ำเมื่ออันสุขภาพอันล่อล่ำเดหกกุ้งหกกลางยัดดักกลวงกุ้งนี่อาซึ่งรังแรงยูดเพราะอันยงมาปัสสนย่อยคู่ย่อยพนักงานแขนงการมากมาคะแนนการซึ่งยูรแตงเวียกยัดตะกุงเดๆบรมย้อนเนี่ยแล้วก็อันกุนกะเมอเยก้อนซึ่งปะอะเมื่อเงินไขน้องทุกน้องโรคเบือนเดกุดโรงเรียนกินาซึ่งปะอะเงินไขซึ่งจะกุดโรงเรียนก็อันเยอะระดับอันย่อยนอดนานการศึกษายันปฐมภาคบังคับเพื่อแต่งอันนอนเนี่ยเบือนเรียนหนังสือและยัดดักลวงกุ้งเปื่ออันอ้างกลอย่าเกิดเป็นเรื่องหนังสือเนี่ยรับประกันแต่งอันเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันยื้อสงบยัดดายืมยืมกลก็เหมือนยัดดาจดกุ้งกินเนี่ยแต่งอันกลาดเมื่อกุ้งบางเราป้อมมั่นแล้วก็กุ้มกุ้งสู้หบติดเลียนซึ่งสำคัญกินเนี่ยก็เมื่ออันสมทบกับยืมยืมกำลังเดลัดซึ่งยัดดาอาเขตกุ้งเดนี่เพื่อรับประกันแต่งอันเวียกป้องกันศาสตร์ป้องกันยื้อสงบอันเงเบือนเลยยุดเพราะแต่งอันยงมาประสนได้ยืมยืมกลางในเบือนเดประโยชน์ส่วนจะมากระมูลจะมากันเรื่องเครื่องย่องก็เลอะเพื่อเมื่อมังเรากระมูลร่วมเพื่อจะอุ่นสลายเวียกกองลวนกับปกสอดีกุง
บรมยศนี่แล้วยังก็สำคัญจัดตั้งหน่วยกองร้อนโปกสซึ่งอาการประกอบบางเราเมื่ออาวุธเฮจิมสนาจิมเมื่อก็เลยอันเบื่อนได้อาการแต่งเวียกตรงนี้ตรงนี้บ่มยังซึ่งรักแพงข่าวซึ่งเดืองไกลไปเยอะซึ่งเราอันบ่เบิ่นหนึ่งไงรถขี้ก็ลดแล้วโออัมภัยตะมองกุนสรกุนพระโอมยะตะกรงรายการจะเบิ่นได้สำราดบ่ยอกกาลดำมื้อเมอีตังบึบยอแถมดำมื้อสกีซึมหมายเลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไส้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไส้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: บริสุทธิ์ต่อศาสตร์หับใส่ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายแท้แท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาทีสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่หักแพงตอนหับบรรทานเข้าสู่รายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวพอๆกันในมื้อนี้ก็เป็นวันพหัสวันที่17เดือนกันยาปี2026ซึ่งก็กงกับมือขึ้น6คําเดือน10ลาวพ.ศ. 2569และสินเก่าสินเคยกับรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวนี่ผู้ดำเนินรายการก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังกันซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้กระทรวงป้องกันประเทศลาวจีนเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการทหารเพื่อสร้างคู่ร่วมสถาบันที่เข้มแข็งวิทยาคารป้องกันศาสตร์ไกซอนพมิหารไข่ซกเฮียนปี2006หาปี2027อย่างเป็นทางการกรมใหญ่การเมืองกองทัพเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหัวหน้ากลุ่มโฆษณาอบรมเคลื่อนไหวสุกยูเวียกงานโฆษณาอยู่ทหารแขวงชยบุรีและต่อได้ข่าวการเคลื่อนไหวด้านต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจากข่าวเสินทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับพละระเบิดลูกวานตกค้างมัจจุราชใต้ดินที่ทำลายชีวิตและเศรษฐกิจต่อไปแมนรายละเอียดกองประชุมปรึกษาหารือความมั่นคงเสียงซานครั้งที่13ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพในวันที่14กันยา2026สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยการต้อนรับของสหายพลเอกตงจุนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพิธีต้อนรับทั้งการได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่กระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับทั้งสองฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานการร่วมมือในระยะผ่านมาและทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าซึ่งการพบปะครั้งนี้จัดขึ้นในท่ามกลางที่สายพันธุ์พันธมิตรภาพการร่วมมือหอบด้านลาวจีนหวมขยายตัวดีอย่างยิ่งและอยู่ในระยะดีที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะภายหลังการเยี่ยมยามรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนของสหายทองลุ้นศรีสุริตในต้นเดือนมิถุนายนปี2006ที่ผ่านมาการนำสูงสุดของสองฝ่ายได้เอกภาพกันกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งเป็นการยกระดับการพัวพันกำหนดทิศทางร่วมมือหอบด้านและสุกโยการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทคู่ร่วมสตากรรมฉบับใหม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงการพบปะในครั้งนี้จะเป็นการประกอบส่วนสุกโยในการสืบต่อจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในอนุสัญญาร่วมมือในของเขตต่างๆกองทัพประชาชนลาวพร้อมที่จะร่วมมือกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในทุกของเขตเวียกงานและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพความสมัครีหักแพงอันสนิทแน่นและการร่วมมือยุทธศาสตร์หอบด้านของสองชาติก็คือสองกองทัพลาวจีนให้เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆนอกนั้นกองทัพประชาชนลาวจะสืบต่อแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนการทหารขั้นสูงการก่อสร้างบุคลากรปรับปรุงกลไกเวกงานการร่วมมือด้านป้องกันชายแดนเวกงานการเมืองและเวกงานการแพทย์ส่วนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเห็นดีจะสืบต่อให้การช่วยเหลือทางด้านการทหารด้านการแพทย์เวกงานก่อสร้างนายทหารอยู่วิทยาคารต่างๆแก่กองทัพประชาชนลาวสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนในของเขตเวกงานชายแดนเศรษฐกิจการค้าและอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการร่วมมือกันจากนั้นสองฝ่ายได้เซ็นบทบันทึกการร่วมมือโดยฝ่ายลาวแมนสหายพลตีไพวันจันทพรมมาหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและฝ่ายจีนแมนสหายพลตีจางซื่ออีหักษาการหัวหน้าห้องการร่วมมือการทหารสากลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: วันที่15กันยาปี2026วิทยาคารป้องกันชาติไกซอนพมิหารได้จัดพิธีไข่ซกเฮียน2026-2027โดยการเข้าร่วมเป็นประธานของสหายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพมีคณะพักคณะอำนวยการวิทยาคารบรรดาแขกถึกเชิญพนักงานครูอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาที่เป็นพนักงานทหารจากบรรดากรมกองทั่วกองทัพเข้าร่วมสหายพันเอกปริญญาเอกคำต้อยมณีวร ห้องหัวหน้าการทหารหัวหน้ากรมอบรมก่อสร้างวิทยาคารป้องกันชาติไกรสอนพรหมวิหารได้ผ่านบทรายงานแผนการเรียนการสอนศกปี 2006-2007 ซึ่งศกเรียนนี้มีนักศึกษาทั้งหมด512สหายนักศึกษาเก่า240สหายนักศึกษาใหม่272สหายแบ่งออกเป็น11เป้าหมายก่อสร้างบำรุงเซนเร่งรัดยุทธบัญชายุทธศาสตร์29สหายปริญญาโทการทหาร9สหายปริญญาตรีการทหาร30สหายเร่งรัดขั้นกองพันใหญ่26สหายขั้นกองพันน้อย39สหายสั้นสูงภาษาต่างประเทศ90สหายและบำรุงเวียกงานการทหารท้องถิ่น29สหายพร้อมนี้ยังได้รายงานผลการสอบเซ็งยกระดับที่นักศึกษาส่วนใหญ่เฮ็ดได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดโอกาสนี้สหายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์ได้มีคำเห็นและกล่าวเปิดพิธีพร้อมทั้งโอ้ล้มบางตอนสำคัญสหายได้กล่าวว่า
2: เสนอให้พวกสหายนี่จัดตั้งทอดถอนบทเรียนขึ้นเกี่ยวกับผลสำเร็จในศกเฮียนที่ผ่านมาให้ลึกซึ้งคงไปคงมาเพื่อสอกให้เห็นด่านดีที่ตั้งหน้าด่านอ้อนขอคงค้างที่เป็นบทเรียนผ่านขบวนการซี่นำนำพาของคณะพรรคคณะอำนวยการของท่านแถวครูอาจารย์ในการสิทธิสอนทรงความรู้และขบวนการทำเฮียนของนักเฮียนนักศึกษานับทางด้านปริมาณและคุณภาพของนักเฮียนหรือว่าของนักศึกษาที่ได้คัดเลือกมาแต่ละกรมกองซึ่งมากรมพนักงานกรมใหญ่กันมากองทัพก็ได้สมทบกับวิทยาคารได้อิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขต่าง
1: ๆพร้อมนี้สหายได้แนะนำให้ครูอาจารย์และนักศึกษาทุกสหายต้องเอาใจใส่ตั้งหน้าฝึกฝนรอมตนเองทางด้านทฤษฎีการเมืองวิทยาศาสตร์การทหารและภาคปฏิบัติตัวจริงเคารพกฎระเบียบของกองทัพก็คือวิทยาคารอย่างเคร่งครัดเพื่อพัฒนาตนเองให้กลายเป็นนายทหารที่มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังรักแรงในการปรับปรุงก่อสร้างกำลังให้มีความเข้มแข็งทันสมัยเทื่อละ9
0: ในวันที่15กันยา2026กรมใหญ่การเมืองกองทัพได้จัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยการเป็นประธานของสหายพลตีแสงมณีวรคำมณีกรรมการคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพมีคณะพรรคกรมใหญ่การเมืองกองทัพคณะพรรคคณะบัญชากรมกองห้องการเข่าห่วมสหายพลจตวาอัมพรสุขวิไสกรรมการคณะพรรคกรมใหญ่หัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้เผยแพร่บรรดาเอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเพื่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคเพื่อปฏิบัติบทบาทนำพาเป็นแกนกลางในทั่วระบบการเมืองที่หับประกันคุณภาพตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแม่นเนื้อไหนสำคัญในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างความสงบมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก็เพื่อเฮ็ดให้เนื่อไหนได้รับการปรับปรุงเข้มแข็งในทุกด้านเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านให้แก่พนักงานในแต่ละคงเขตทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นยกสูงความผับผิดชอบของตนในการหันแนวทางแผนนโยบายเป้าหมายสู่สนไปพันขยายให้เป็นรูปธรรมได้รับผลดีบรรดาคะแนนการและท้องถิ่นต่างๆสร้างเป็นแผนงานและโครงการละเอียดและมีมาตรการจะตั้งปฏิบัติใน5ปีต่อหน้าให้ปรากฏผลเป็นจริงการเผยแพร่เสริมซึมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความหับหูความเข้าใจความเป็นเอกภาพในด้านแนวคิดให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคกำแนนและเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อบรรดาเนื้อในเอกสารมติข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมทั้งนำเอาแนวทางและมติต่างๆไปพันขยายเข้าสู่เวกงานตัวจริงของกรมกองห้องการให้มีผลสำเร็จสูง
1: วันที่10กันยาปี2026นี้สหายพลจัตวาแก้วสุวรรณผางพิลาวงศ์กรรมการคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมโฆษณาอบรมกรมใหญ่การเมืองกองทัพพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวซี่นำเวกงานโฆษณาอบรมอยู่กองบัญชาการทหารแขวงสัญญาบุรีโดยมีสหายพลจัตวาบุญภพวิไลศักดิ์หัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงสัญญาบุรีคณะพรรคคณะบัญชาพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสหายพันเอกศรีประเสริฐสอนพันหัวหน้าห้องการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงสัญญาบุรีได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโฆษณาอบรมโดยโยในระยะผ่านมาให้คณะได้รับทราบโอกาสนี้สหายพลจัตวาแก้วสุวรรณผางพิลาวงศ์ได้เน้นนักให้คณะพรรคคณะบัญชาแต่ละขั้น เอาใจใส่โตเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองในภาแนวคิดให้พนักงานนักฮบเป็นปกติยกสูงสติความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนตั้งหน้าเสริมขยายโฆษณามูลเสื้อวันสำคัญต่างๆของชาติของพรรคและพันขยายแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคบรรดากฎหมายของรัฐข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพวางออกอย่างเข้มงวดสืบต่อเสริมขยายน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ฮักสามูลเสื้อการปฏิวัติอย่างแท้จริงสืบต่อติดตามสภาพการของพวกกลุ่มคนบ่หวังดีที่หวังทำลายมั่งเพแนวทางของพรรคแผนนโยบายของรัฐตอบต้านปรากฏการณ์หย่อท่อในสังคมด้วยรูปการศึกษาอุปโภคและพันขยายมติต่างๆของคันเทิงให้เลิกซึ่งถูกต้องสอดคล้องและมีความเป็นเอกภาพเอาใจใส่ปรับปรุงบรรดาเวียกงานที่ปินอ้อมให้เข้มงวดและเป็นปกติเพื่อตอบสนองตามความเฮียงต้องการในหน้าที่เวียกงานในระยะใหม่จากนั้นก็ได้เคลื่อนไหวกวดกาเบิ่งความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการเมืองของศูนย์วิทยุ FM 99.7 เมกะเฮิรตซ์และกวดเบิ่งเป้าหมายการสร้างกองวัฒนธรรมนอกหกวัฒนธรรมกลุ่มกอง3ปอดของกอง1609ตื่มอีก
0: กองพลที่1ได้จัดกองประชุมปีสุดอบรมเวียกงานพรรคเวียกงานการเมืองระยะสั้นขันกองห้อยประจำปี2026ในวันที่11กันยา2026ผ่านมาอยู่สโมสรห้องการเมืองกองพลที่1โดยภายใต้การเป็นประธานของสหายพันเอกบุญคุ้มศรีคำไสคณะประจำพรรคกองพลหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่1มีบรรดาองค์การหาห้องกองพันใหญ่กองพันน้อยกองห้อยเอกราชและนักฝึกอบรมเข้าร่วมสหายพันโทภูเวียงอรุณสมหัวหน้าแผนกโฆษณาอบรมห้องการเมืองกองพลที่1ได้ผ่านบทสรุปผลสำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้นเวียกงานพรรคเวียกงานการเมืองขันกองห้อยสุทธิศรีทัวกองพลที่1ซึ่งสามารถตีราคาผลในการฝึกอบรมตัวจริงได้คือคณะพิสอบครูสอนและแผนกการที่เกี่ยวข้องได้เอาใจใส่เป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติตามหน้าที่พละบทบาทความรับผิดชอบของตนนักฝึกอบรมทุกสหายมีความพร้อมทางด้านทางกายและจิตใจเห็นได้ความหมายความสำคัญและสามารถรับรู้เสื่อมซึมกำแน่นและเข้าใจต่อปัญหาที่นำมาฝึกอบรมในสุดนี้ซึ่งแสดงออกสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเรียนการสอนบรรลุได้ตามคาดหมายพร้อมเดียวกันนั้นพนักงานนักฝึกอบรมยังมีความรับผิดชอบสูงต่อบรรดาข้อกำหนดกฎระเบียบมติคำสั่งแผนการบรรฝึกอบรมมีความตั้งใจทำเฮียนรับฟังการเผยแพร่เอกสารแลกเปลี่ยนบทเฮียนประกอบคำคิดคำเห็นและหักษาใดความเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิบัติโมงเวลาถูกต้องเข้มงวดภายหลังฝึกอบรมสำเร็จกับคืนสู่กรมกองสามารถนำพาซี่นำจัดตั้งพันขยายตามความสามารถเข้าในพฤติกรรมตัวจริงของกรมกองในแต่ละระยะให้เหมาะสมนักฝึกอบรมตัวจริงในสุดนี้มีทั้งหมด79สหายหญิง3สหายสามารถตีราคาและสั่งร่วมโดยย่อได้ขันเก่ง12สหายกลาง58สหายและคาดหมาย9สหายจากนั้นสหายพันโทคำพัฒน์ศรีวิไสห้องหัวหน้าห้องการเมืองได้ผ่านข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติมอบใบยั่งยืนให้นักฝึกอบรมเวียกงานพรรคเวียกงานการเมืองขันกองห้อยสุทธิศรีทัวกองพลที่1ประจำปี2026โดยเป็นเกียรติขึ้นมอบใบยั่งยืนของสหายพันเอกบุญคุ้มศรีคำไสหัวหน้าห้องการเมืองกองพลที่1โอกาสนี้สหายประธานได้โอลมเน้นนักให้นักฝึกอบรมทุกสหายต้องยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองของตนต่อการจัดตั้งขยายมติคำสั่งของขันเทิงฝึกฝนระลอมตนเองในทุกด้านเพื่อให้กลายเป็นพนักงานนำพาปัญซาที่ดีของกรมกองมีความบริสุทธิ์ต่อการจัดตั้งต่อพรรคหลักมีจิตใจหักษาสูงมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกอย่างจัดแจง
1: วันที่10กันยาปี2026นี้กองพันใหญ่501ได้เปิดกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนการก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกสมเพชรสิงหาวงศ์กรรมการคณะพักกองพลหัวหน้าการเมืองกองพันใหญ่501มีสหายพันเอกบุญนำศรีจันทร์ห้องเลขาคณะพักหัวหน้าการทหารกองพันใหญ่501มีคณะพักคณะบัญชา5แผนกการตลอดฮอดพนักงานสมาชิกพักทั่วกลุ่มกองที่ขึ้นกับกองพันใหญ่501เข้าร่วมสหายพันโทเขียวสมพรเฮืองพระจันทร์คณะประจำพักหัวหน้าแผนกการเมืองกองพันใหญ่501ได้ขึ้นผ่านบทสรุปการก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026ในระยะ1ปีผ่านมาได้ปฏิบัติตามทิศซี่น้ำของคณะพักกองพลโดยที่เอาการปรับปรุงก่อสร้างพักด้านการเมืองแนวคิดเป็นกกคณะพักหักฐานได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมบรรดาสหายสมาชิกพักให้ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดประธานไก่สวนภูมิหารก็คือแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านยังมีหลักการของพรรคในฐานแถวกองทัพพนักงานสมาชิกพรรคให้มีความสามัคคีในการก่อสร้างพรรค ซึ่งแม่นการก่อสร้างภาคภาคทานให้เข้มแข็งนักแน่นเป็นขบวนการฟื้นฟื้นกว้างขวางซึ่งติดพันกับการก่อสร้างกลุ่มกองวัฒนธรรมนักฮกวัฒนธรรมพร้อมกันนั้นกองนำพากลุ่มกองเฮ็ดหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบอยู่ในขอบเขตกลุ่มกองรับผิดชอบเพื่อให้กลุ่มกองมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานจากนั้นประธานก็ได้โอ้ลมและซี่น้ำต่อกองประชุมโดยเน้นนักให้สมาชิกพรรคทุกสหายจงพร้อมกันปรับปรุงก่อสร้างตนเองเสริมขยายท่าแท้มูลเสื้ออันดีงามของพรรคก็คือมูลเสื้อของกลุ่มกองให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งรักษาได้ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจัดตั้งปฏิบัติปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้ถูกต้องสอดคล้องเพื่อให้กลุ่มกองกลายเป็นกลุ่มกองปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆโอกาสนี้ต่างหน้าจากแต่ละกลุ่มกองหน่วยพรรคได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบความคิดความเห็นใส่หางบทสรุปโดยได้เสนอบรรดาข้อคงค้างบทเรียนและมาตรการแก้ไขเพื่อให้เวียกงานในตอนหน้าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ถูกต้องสอดคล้องและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อหน้าที่เวียกงานอภิสอบในกลุ่มกองของตนจากนั้นสหายพันโทวันนงแก้วจันทาห้องหัวหน้าแผนกการเมืองกองพันใหญ่501ได้ขึ้นผ่านมติตกลงของคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศฉบับเลขที่2338ทับคพกปทลงวันที่22พฤษภาคมปี2026ว่าด้วยการรับรองหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นของบรรดากลุ่มกองที่ขึ้นกับคณะพักกองพันใหญ่501ประจำปี2025คณะพักกระทรวงป้องกันประเทศตกลงรับรองหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นบรรดาหน่วยพักที่ขึ้นกับคณะพักกองพันใหญ่501จำนวน22หน่วยพักและผ่านมติตกลงว่าด้วยการรับรองออกบัตรสมาชิกพรรคสมบูรณ์ฉบับเลขที่2256ทับคพกปทลงวันที่19พฤษภาคมปี2026และผ่านเนื้อในแข่งขันการนำพาการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในทั่วกองพันใหญ่501เลขที่31ทับคพกยลงวันที่27กรกฎาคมปี2025ในตอนท้ายของประชุมต่างหน้าแต่ละหน่วยพรรคได้พร้อมกันขึ้นจับมือท้าทายรับเอาข้อแข่งขันและรับฟังคำโอ้ล้มของประธานเพื่อพร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจของประชุมไปจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้บรรลุผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว
0: ้ท่ามกลางบรรยากาศอันคึกคืนของการฝึกซ้อมภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพปี2026เพื่อมนุษยธรรมและบริการด้านการแพทย์นักฝึกอบรมจากกองทัพลาวจีนได้ร่วมกันจำลองภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่การค้นหากอบกู้ขัดแยกจนถึงการรักษาการเฮ็ดเวียกทีวงไวและประสานกันเป็นจังหวะบ่เพียงสะท้อนให้เห็นวินัยและความพร้อมของ2กองทัพแต่ยังเป็นห้องเรียนจากสถานการณ์จริงที่ให้นักฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติหนึ่งในนักฝึกอบรมที่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมขบวนรถไฟสันติภาพปี2026สหายห้อยโทนางนิติญากิตติญศักดิ์พนักงานทหารแพทย์ห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลส่งเครื่องมือห้องปาดได้ให้ฮู้ว่า
3: การได้เข้าร่วมการฝึกซ้อม2กองทัพลาวจีนรถไฟสันติภาพ2026ครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจภูมิใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นโอกาสสำคัญที่ได้เยี่ยนหูแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกศึกษาความกับกำลังคนจีนข้าพเจ้าประทับใจหลายแม้นความมีวินัยความสามัคคีจิตใจหัวมือและความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมของนักฝึกอบรมทั้ง2ฝ่ายการฝึกซ้อมเฮ็ดให้พวกเฮาได้เยี่ยนหูวิธีประสานงานการเฮ็ดเวียกเป็นทีมการร่วมมือเวียกงานด้านมนุษยธรรมการแพทย์พวกเฮาหวังว่าจะสืบต่อรักษามิตรภาพและร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: การซ้อมบ่แม่นเพียงการฝึกตามขั้นตอนแต่แม่นการเรียนรู้วิธีการร่วมงานแบ่งหน้าที่และประสานกันให้ทันกับสถานการณ์10โทนางน้ำสารัศวงศ์พนักงานแพทย์ห้องหมอกองพันใหญ่11นักฝึกซ้อมหน่วยงานทีมแพทย์หับและแก้ไขคนเจ็บให้ทัศนะว่าการฝึกซ้อมเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนกับครูฝึกฝ่ายจีนแต่ภารกิจเฮ็ดให้เห็นว่าวินัยและการร่วมมือแม่นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในโอกาสดังกล่าวสหาย10ตีนังขวัญใจคำบุญมานักศึกษาแพทย์ปี6สุทธิ8วิทยาคารการแพทย์กองทัพผู้หับบทจำลองเป็นผู้บาดเจ็บจากบทบาทดังกล่าวสหายให้สัมภาษณ์ตื่มอีกว่า
4: ในการฝึกซ้อมห่วม2กองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026นี้ได้มีโอกาสจับลองเป็นผู้บาดเจ็บจากภัยพิบัติเฮาเองรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้จากการจำลองเป็นผู้บาดเจ็บตัวจริงเห็นว่าบรรดาทีมแพทย์และกำลังช่วยเหลือมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีนับตั้งแต่การจัดลำดับคัดแยกผู้บาดเจ็บไปถึงการนำไส้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการซอกค้นการบ่งบัญชีชัดเจนเพื่อนำไปถึงการปิ่นปัวที่มีประสิทธิภาพสูง
0: สนั่นบทเรียนจากสนามจึงบ่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการฝึกทุกการปฏิบัติทุกการประสานงานและทุกประสบการณ์ล้วนกลายเป็นความรู้ที่จะนำไปมูลใส่ในเวทงานตัวจริงขบวนรถไฟสันติภาพ2026เพื่อมนุษยธรรมและบริการด้านการแพทย์จึงบ่แม่นเพียงการฝึกซ้อมร่วมกันแต่เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกสูงความพร้อมเสริมสร้างความไว้วางใจและสานต่อมิตรภาพการร่วมมือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ระหว่างกองทัพลาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: วันที่3กันยาปี2026นี้อยู่สำนักงานปกครองเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเก็บกำสภาพรอบด้านร่วมกันระหว่างกองบัญชาการทหารชายแดนและคณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตบองฝ่ายกองบัญชาการทหารชายแดนนำโดยสายพันโทสมเพชรจันทพิมพ์ห้องหัวหน้าห้องการเมืองพร้อมด้วยคณะที่เกี่ยวข้องโดยการต้อนรับของท่านบุญมีไสยวงศ์ห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการองค์การปกครองเมืองสีโคตบองพร้อมด้วยคณะกองประชุมจัดขึ้นเพื่อพบปะสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนบทเรียนในเวียกงานเก็บกำสภาพรอบด้านเกี่ยวกับสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมการป้องกันความสงบก็คือปัญหาต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจากนั้นบรรดาคณะทั้ง2ฝ่ายได้พร้อมกันรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพการที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนวิธีการรูปการและบทเรียนจากการปฏิบัติงานตัวจริงพร้อมทั้งเน้นใส่การปรับปรุงวิธีการเก็บกำข้อมูลให้มีความรอบด้านถูกต้องทันการและสามารถนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมจากนั้นทั้ง2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการประสานงานการแจ้งสภาพการการติดตามสภาพการในพื้นที่ตลอดฮอดการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆเมื่อพบเห็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่บ่สงบต้องร่วมกันแก้ไขพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิผลเวียกงานเก็บกำสภาพให้สอดคล้องทันกับเหตุการณ์ตัวจริง
0: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเฮาอยู่ต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังบทที่มีหัวข้อว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับพละระเบิดลูกวานตกค้างมัจจุราชใต้ดินที่ทำลายชีวิตและเศรษฐกิจถ้าผู้ฟังถึงแม้นว่าเข็มโมงของประวัติศาสตร์จะหมุนผ่านไปดุนนานและเสียงปืนในสงครามจะสงบลงแล้วแต่ห้องหอยความเจ็บปวดในผืนแผ่นดินลาวยังคงเป็นบาดแผลที่บ่เคยจางหายไปจากใจคนลาวในหลายท้องถิ่นประชาชนผู้บริสุทธิ์ยังต้องดำรงชีวิตอยู่ถึงความเสี่ยงโดยมีระเบิดลูกวานที่ยังบ่ทันแตกฝังอยู่ใต้ดินคอยท่าเวลาระเบิดขึ้นมาแล้วพากเอาชีวิตและลมหายใจของประชาชนลาวไปในสัวพริบตาเสียงระเบิดที่เคยดังก้องในยามศึกสงครามยังคงหลงเหลือเป็นเสียงสะท้อนในหัวใจของแม่ผู้สูญเสียลูกเมียที่สูญเสียผัวเด็กน้อยที่สูญเสียแขนขาในความเงียบสงบของผู้พิการและในความย่านกลัวของเด็กน้อยที่บ่กล้าฮอดสีก้าวยางลงสู่ทงนาของตนเองระเบิดลูกวานบ่แม่นเพียงเศษเล็กเก่าที่ตกค้างจากอดีตแต่มันแม่นมัจจุราชที่ยังมีชีวิตที่คอยถากการกระทบเพียงข้างเดียวก็จะนำความเสียหายมาสู่คนลาวอย่างมหาศาลระเบิดลูกวานมันคืออาวุธที่ให้กาดที่กระจายลูกระเบิดน้อยๆจำนวนมหาศาลฝังอยู่ถูกอนุของแผ่นดินลาวตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่แบกหับภาระระเบิดลูกวานที่ตกค้างหลายที่สุดในโลกโดยมีถึง1ใน3ของระเบิดทั้งหมดที่ปล่อยลงมาบ่ทันแตกในเวลานั้นส่งผลให้มีทงนาหลายแห่งที่ชาวบ้านบ่กล้าไถป่าไม้หลายบอนที่ประชาชนบ่กล้าเข้าไปซอกหาอาหารและเส้นทางไปโรงเรียนของเด็กน้อยต้องเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นผลกระทบได้จบลงเพียงแต่ตอนที่ระเบิดแตกแต่มันได้ทำลายโครงสร้างของครอบครัวพากเอาเสาหลักของเฮือนเฮ็ดให้ผู้คนต้องกลายเป็นคนพิการและเปลี่ยนแปลงโชคชะตากรรมของหลายชีวิตไปตลอดกาลเมื่อผู้หาเลี้ยงครอบครัวต้องสูญเสียแขนขาหรือเสียชีวิตเฮ็ดให้โครงสร้างเศรษฐกิจของครอบครัวก่อพังทลายภาระค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเด็กน้อยต้องออกจากโรงเรียนและจมอยู่กับความทุกข์ยากที่เขาเจ้าบ่ได้เป็นผู้ก่อในท่ามกลางบรรยากาศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาบ่ด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ในระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยานี้เสียงจากประชาชนลาวจึงดังก้องขึ้นอีกครั้งเพื่อตั้งคำถามต่อโลกว่าเป็นหยังคนบริสุทธิ์จึงต้องหับเคาะเป็นหยังสาวนาจึงต้องยันกลัวแผ่นดินของตนเองและเป็นหยังเด็กน้อยจึงต้องเฮียนฮู้วิธีหลีกเลี่ยงระเบิดแทนที่จะได้เฮียนฮู้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยพวกเฮาขอเรียกร้องความยุติธรรมและความรับผิดชอบจากประชาคมโลกให้ความมือกันยุติการใส่การผลิตการซื้อขายและการเก็บสะสมระเบิดลูกวานอย่างถาวรพร้อมกันนั้นขอให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการเก็บกู้การฟื้นฟูและการสดเสยความเสียหายเพื่อให้ผู้ประสบภัยทุกคนได้รับการเบิ่งแยงเพื่อให้ระเบิดลูกวานถูกกวดกาและเก็บกู้ออกจากแผ่นดินแล้วให้หมดสิ้นและเพื่อคืนความสงบสุขความอบอุ่นให้ประชาชนลาวได้ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยถึงแผ่นดินแม่ของตนเองอย่างแท้จริงที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนบทที่มีหัวข้อว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับพละระเบิดลูกวานตกค้างมัจจุราชใต้ดินที่ทำลายชีวิตและเศรษฐกิจและนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวได้นำมาเสนอให้ประธานได้รับฟังกันในภาคนี้และมหอนีการดำเนินรายการของพวกเฮาก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและมาพบพ่อกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุเรวันสุมพลภักดีและเพียงเพชรธรรมโคตรต้องลามิตรรายการไปก่อนขอให้ความสุขสดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งนะครับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่ากองสนธิกองประชุมทบทวนสนธิสัญญานี่มาจัดขึ้นครั้งนึงแล้วอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2และจะดำเนินไปฮอดมื้ออื่น5มื้อเนาะแต่ว่าผู้แทนเพิ่นก็มาแต่วันเสาร์พุ่นแหละเพราะว่าวันอาทิตย์เพิ่นก็ไปทั้งนครหลวงหัวบางเด้ไปลงภาคสนามมื้อวันอาทิตย์วันจันทน์เพิ่นก็เริ่มเข้าร่วมพิธีไขของประชุมแล้วก็ดำเนินกองประชุมมามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4จะสืบต่อดำเนินกองประชุมปรึกษาหรือซอกหาวิธีจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกำจัดหรือว่ายุติการภัยคมคู่ภัยอันตรายจากระเบิดลูกวานระเบิดบอมบี้นี่แหละที่เป็นภัยคมคู่ตัวมวลมนุษย์โลกระเบิดนี่ก็แม่นเป็นผลมาจากแต่สมัยสงครามพุ่นแหละเนาะหลายประเทศก็ได้รับผลกระทบในนั้นลาวนี่ก็เป็นประเทศที่รับผลกระทบนักเพราะว่าในสมัยสงครามอินโดจีนฮั่นประเทศลาวนี่พลเมืองมีแต่3 ล้านคนเท่านั้นแต่ว่าพวกจักรพรรดิมาทิ่มระเบิดใส่นี่2 ล้านต้นเนาะ2 ล้านกว่าต้นซาเลียและพลเมืองลาวผู้นึงนี่ได้รับระเบิดนี่มันโอ้1 ล้านต้นเลย1 ล้านกว่าต้นบ่ได้บ่แม่นธรรมดาเนาะถือว่าบ่แม่นธรรมดาเนาะพลเมืองลาวถือว่าเป็นจำนวนหลายที่รับผลกระทบมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะขออภัยนะบ่แม่น1ล้านต้นทิมระเบิดใส่2 ล้านต้นพลเมืองลาวมี3 ล้านคนฉะนั้นก็เฉลี่ยใส่แล้วว่าได้รับระเบิดหลายปานใดเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นี่ระเบิดบ่ทันแตกตกข้างแล้วนี่กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างสาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะการทำการผลิตพื้นที่การผลิตกสิกรรมนี่หลายเขตหลายแขวงมีระเบิดอย่างใหญ่ระเบิดบ่ทันแตกได้หมายถึงระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างที่พวกแกขับมาทิมใส่นะเนาะเหตุให้พื้นแผ่นดินลาวนี่เต็มไปด้วยระเบิดที่ฝั่งดินตกข้างบ่ทันแตกก็เฮ็ดให้ชีวิตและก็การดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าดิมีความเสี่ยงระยะผ่านมาก็เกิดมีเหตุการณ์ระเบิดแตกใส่คนเสียชีวิตมาแล้วกับลายเนาะอยู่แต่ละเขตแขวงเพราะว่าประชาชนบ่ฮู้เท่าบ่ถึงการอย่างเด้ไปทำการผลิตบางเทื่อก็แม่นอยู่ตามดินให้ดินหน้าดินส่วนอยู่ตามอ้อมแอ้มเฮือนซานก็มีเอาบ่จบไปขุดใส่ไปถึกระเบิดฝังดินอยู่แตกใส่กับมีอันนี้เป็นพิการเสียชีวิตมากหลายแล้วอันนี้ก็เป็นภัยอันตรายภัยคมคู่อย่างให้แหงเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดใจได้ฉะนั้นกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานนี่ก็มีความสำคัญหลายต่อประเทศลาวของพวกเขาพอจะได้ปลุกระดมให้สากลมีส่วนร่วมในการกำจัดภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานให้หมดไปสถานการณ์สืบต่อเด้อภาคส่วนพลเมืองลาวสืบต่อเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายประเทศได้ที่เป็นภาคี130ของประเทศพลใดพลมาเยี่ยมยามนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะมาประเทศลาวมาเข้าร่วมของประชุมสากลครั้งนี้ก็มีจำนวนโอหลายและเนาะจาก130ของประเทศ200กว่าคนบ่ได้เนาะสำหรับแขกสากลก็ได้ฉะนั้นขอให้เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเอาใจใส่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยความสะอาดจบงามและแสดงถึงน้ำใจมาติดจิตของเราออกมายิ้มแย้มแจ่มใสมีใบจิตจิตมิตรภาพแนวใดก็สืบต่อเพราะว่ากองประชุมยังจะสืบต่อไปฮอดมือวันศุกร์วันศุกร์ก็จะเป็นมืออัดของประชุมอย่างเป็นทางการมื้อนี้เป็นมื้อที่4แล้วส่วนข่าวๆที่จะนำเสนอให้เพื่อนวิริยะได้ฟังมื้อนี้โอ้ก่อนจะไปฟังเว้าอีกอันนึงเนาะเรื่องนึงก็แม่นเรื่องโอ้อันนี้ก็แม่นการบริโภคสิ้นหมูเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้อยู่หลายแขวงทั้งภาคเหนือนี่เกิดการระบาดของพยาธิอาฮีวาหมูแอฟริกาก็ได้จากไซยะก็มาหลวงพ่อบางจากหลวงพ่อบางก็ไปทั้งแขวงเสียงกวงไปทั้งหัวพันหมดแหละเนาะฉะนั้นขอให้ระบัดระวังควบคุมแท้ๆได้อันนี้หมูที่ว่าติดพยาธิน่ะห้ามเอาไปบริโภคห้ามนำไปบริโภคเด็ดขาดโดยเฉพาะประชาชนที่เลี้ยงหมูว่าเสียดายเพิ่นว่าเอาไปบริโภคอันนี้เฮ็ดให้พยาธิแพร่ระบาดไปติดใส่หมูได้ได้ถึงว่ามันบ่ติดใส่คนเนาะบ่สามารถมาติดใส่คนได้แต่ว่ามันจะเอ็ดให้ไปติดใส่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแม่นหมูและเอ็ดให้เศรษฐกิจการเลี้ยงหมูฟาร์มเลี้ยงหมูต่างๆได้รับผลกระทบเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เด้อกำจัดการแพร่ระบาดของพยาธิอาหิวาหมูนี่ก็แม่นบ่ให้นำเอาสัตว์ที่ติดพยาธิไปบริโภคหรือว่าเคลื่อนย้ายสัตว์
ที่ติดพญาไปท่องถิ่นเขตแขวงอื่นเด็ดขาดเด้ออันนี้ก็เด้ออันนี้ก็ฝากไว้เนาะช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพญาอาฮีวาหมู่แอฟริกาในครั้งนี้เอาทำอิฐนี้พวกเขาจะเว้าถึงแจ้งการของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะลงวันที่9 กันยา 2026ซึ่งเป็นแจ้งการเลขที่3076เนาะเพิ่นแจ้งการถึงหัวหน้ากลุ่มการจัดหางานกลุ่มคุ้มครองแรงงานหัวหน้าแผนกแรงงานสวัสดิการสังคมแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่นำเข้าแรงงานสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตตัวประเทศเรื่องการนำเข้าและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศอันนี้เป็นอิงตามกฎหมายด้วยแรงงานฉบับเลขที่13/2/14ลงวันที่14 ธันวาคม 2013อิงตามดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและเพื่อในการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแมนสัญชาติบังกลาเทศเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแหน่ใส่แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องกำจัดการนำเข้าเพื่อแจกย้ายการปล่อยปละละเลยที่บ่มีความผิดชอบของผู้นำเข้าการนำใช้ในหน้าที่บ่เป็นทางการผู้นำใช้งานบรรดาหัวหน่วยงานโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งเป็นการทับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในขอบเขตประเทศรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพิ่นก็ออกแก้การดังนี้หนึ่งในโจทย์ชั่วคราวในการพิจารณาการอนุมัติแผนนำไส้การนำเข้าและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกให้แก่แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเนาะเพิ่นระบุเลยได้เป็นสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตตัวประเทศนับแต่วันที่1 กันยา 2026หาวันที่31 ธันวาคม 2026สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทของรัฐบาลซึ่งมีกำหนดเวลาและสัญญาก่อสร้างแม้ให้มีการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันเฉพาะ2ให้กลุ่มจัดหางานเนาะกลุ่มคุ้มครองแรงงานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงป้องกันความสงบโดยเฉพาะเป็นกลุ่มตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกลุ่มคุ้มครองคนต่างประเทศเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกวดกาเลือกเฟ้นการอนุญาตให้เข้าเมืองและการพักอาศัยคนต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อบ่ให้เข้ามาในรูปแบบแอบแฝงและเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ออกแรงงานและให้ประสานสมทบกับกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะกรมกงสุลเพื่อให้มีการเลือกเฟ้นในการออกวีซ่าประเภทแรงงานโดยให้โจ้ชั่วคราวการออกวีซ่าประเภทแรงงาน LAB2 ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อที่1ของแจ้งการฉบับนี้และก็เสนอให้ทั้ง2ภาคส่วน2ภาคส่วนก็มีอย่างมีทั้งกระทรวงการต่างประเทศเนาะแล้วก็ทางกลุ่มตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นกลุ่มกงสุลรวมทั้งกลุ่มคุ้มครองคนต่างประเทศนี้ไปแจ้งไปยังสายตั้งของตนในขอบเขตประเทศควบเป็นเอกภาพการจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้3หาบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการรับเอานำแรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่บ่มีตนเองเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้าให้มาเฮ็ดเวียกนำตนอย่างเด็ดขาด4ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาหัวหน่วยแรงงานที่เสนอขอนำเข้าและสถานที่เวียกที่มีการนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศโดยเฉพาะแม่นหัวหน่วยแรงงานที่สงสัยหรือมีพฤติกรรมว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อแจกจ่ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่น5ถ้าพบเห็นบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการที่นำเข้าแบบถูกต้องนำเข้าเพื่อแจกจ่ายรับเอาและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดดังนี้5จำหนึ่งนำเข้าและนำไส้โดยบ่ได้รับอนุญาตจากองค์การคุ้มครองแรงงานจะถูกปรับใหม่2,500,000 กีบต่อคนต่อครั้ง5จำ2นำเข้าเพื่อแจกจ่ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่นจะถูกปรับใหม่2,500,000 กีบต่อคนต่อครั้ง5จำ3นำไส้และหรือหับเอาผู้ออกแรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกกับซื้อหัวหน่วยแรงงานที่ขอนำเข้าตามที่ได้กำหนดไว้ในบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกจะถูกปรับใหม่2,000,000 กีบต่อคนต่อครั้ง5จำ4ผู้ออกแรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกสถานที่เคลื่อนย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยแรงงานอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตแม้จะถูกปรับใหม่1,000,000 กีบต่อคนต่อครั้งพร้อมทั้งพักดันให้กลับคืนประเทศต้นทางภายใน30 วัน
จำ 5การนำเข้าและนำไส้โดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายแม่นให้เจ้าหน้าที่กวดการเฮ็ดงานไส้มาตรการปรับใหม่ตามข้อที่ 5.1 5.2 5.3 5.4 ที่ได้กำหนดไว้ในแจ้งการฉบับนี้และกฎหมายระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคุมตัวหรือกักขังถ้ามีการพักดันในแรงงานต่างประเทศกลับคืนประเทศต้นทางการรับผิดชอบค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดโดยบ่มีการยกเว้นและในกรณีกวดพบเห็นมีการละเมิดครั้งที่2แม้จะถูกปรับใหม่3เท่าของค่าปรับใหม่และส่งให้เจ้าหน้าที่ของภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อไป 5.6 ในกรณีผู้ใช้งานผู้ประกอบการและผู้ใช้งานต่างประเทศบ่ปฏิบัติและบ่ให้การร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติมาตรการที่ระบุไว้ในแจ้งการฉบับนี้ให้เจ้าหน้าที่กวดการแห่งงานเสนอถึงแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อโจ้การดำเนินคดีการพิจารณาข่าวถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและส่งให้ศาลดำเนินคดีตามกฎหมาย6เนาะที่นอนอยู่ในแจ้งการฉบับนี้ข้อ6แม่นให้กรมการจัดหางานกรมคุ้มครองแรงงานจัดกล่องประชุมร่วมกับแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหรือรับฟังการรายงานสภาพการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นแรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่เขาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วรายงานให้คณะกรรมการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับทราบเป็นแต่ละเนี่ยแล้วก็ให้บรรดาแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมสมทบกับห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองเก็บกำข้อมูลติดตามกฎการการนำแรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศถ้าหากพบเห็นความยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติแม่นให้รายงานถึงกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมรับทราบเพื่อหาทางแก้ไขในเวลาอันควร8มอบให้กลุ่มคุ้มครองแรงงานกลุ่มจัดหางานภายในแรงงานสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้อย่างเขี่ยงงวด9แจ้งการฉบับนี้ก็มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่หรือว่ามีผลบังคับใช้นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นแจ้งมายังทุกภาคส่วนทุกทานเพื่อทราบและจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเขี่ยงงวดเซ็นแทนรัฐมนตรีพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชอันนั้นก็แม่นแจ้งการเลขที่3076ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลงวันที่9กันยายน2026ว่าด้วยการนำเข้าและการนำแรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแม่นเพิ่นโจ๊ะเนาะโจ๊ะชั่วคราวแหละในการพิจารณาอนุมัติการนำไส้และนำเข้าแรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศนอกก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วก็จัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพกันเนาะสำหรับแจ้งการของกระทรวงแรงงานก็หวังว่าคงจะได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพราะว่าผ่านมานี่ก็โอ้ถือว่าสะสายหลายบางคนนำเข้ามาแล้วบ่นำไส้เอาไปพวกอื่นนำไส้บ่เบิ่งบ่แยงเลยก็มีเนาะเฮ็ดให้แรงงานนี่ถือว่าเคลื่อนไหวไปมาบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองก็มีเนาะแล้วก็หลายสาเหตุอื่นๆแล้วเพิ่นก็มีแจ้งการฉบับนี้ออกมาให้โจ๊ะชั่วคราวเนาะนับแต่วันที่1กันยายน2026หาวันที่31ธันวาคม2026นั่นเองส่วนวันที่15กันยายนนี้อยู่ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซก็ได้มีพิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลือจากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้แขวงอุดมไซโดยการเป็นประธานร่วมของทานลินคำดงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและทานบุญคงอาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงก็มีทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมแล้วเครื่องที่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมไปมอบให้แขวงอุดมไซครั้งนี้ก็ประกอบมีระบบสูบน้ำเกินที่1คันเหมือนรถเนาะเป็นรถสูบน้ำเกินที่มูลค่า150,000ดอลลาร์เพื่อรับไส้รวมสำหรับบรรดาแขวงภาคเหนือแล้วก็มีแนวพันธุ์เข้า10ต้นมูลค่า150ล้านกีบข้าวสาร500กิโลน้ำดื่มอาหารแห้งมูลค่า68ล้านกีบแล้วก็วัคซีนการพยาธิสัตว์มูลค่า50ล้านกีบคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์มูลค่า12ล้านกีบเงินสดจำนวน300ล้านกีบรวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมดก็เมียน 150,000 ดอลลาร์และ580ล้านกีบเนาะถือว่ารวมมูลค่าทั้งหมดตีเป็นเงินกีบของลาวแล้วก็แม่นมีหลายกว่า3ตื้อ900ล้านกีบและในโอกาสนี้การนำแขวงอุดมไซก็ได้แสดงความขอบใจมายังการนำกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ให้การช่วยเหลืออย่างล้ำค่าและกระทันการเพื่อนำไส้เข้าในการฟื้นฟูการผลิตกสิกรรมตอบสนองความต้องการของแรงงาน
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนาะให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวเนาะเป็นการช่วยเหลือขอส่งเสริมทั้งกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะที่ได้ลงไปเบิ่งแยงประชาชนอยู่ทางแขวงอุดมไซที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในระยะต้นเดือนผ่านมานี่เนาะถือว่าท้ายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานี่ก็เกิดภัยน้ำท่วมเด้อยู่ทางภาคเหนือก็อยู่ทางหลวงน้ำท่านี่อยู่ทางบ่อเตนเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามนี่ก็ถือว่าน้ำท่วมหนักน้ำป่าไหลสู้เนาะผลเสียหายหนักแล้วก็อยู่ทางขวงเมืองหลวงน้ำท่าแล้วก็เมืองนาแลของแขวงหลวงน้ำท่าดังนั้นอยู่ทางแขวงอุดมไซกับแมนเทศบาลแขวงอุดมไซรวมทั้งอยู่ทางเมืองนาหม่อแล้วก็เมืองอื่นๆจำนวนหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนอันนี้ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งก็เป็นกระทรวงกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมดังที่ได้เสนอข่าวไปแล้วมีข่าวอีกข่าวหนึ่งแมนข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่15กันยานี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทานนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้ต้อนรับคณะบริหารสมาคมเสียงแคนลาวนำโดยท่านเจริญเยียเปาเฮออดีตกรรมการส่วนกลางพรรคอดีตรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงแคนลาวเพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้รับรู้และก่อนอื่นทางเจริญเยปาเฮือก็ได้ขอบใจต่อทานนางสวนสวรรค์วิญญาเกตที่ได้ต้อนรับพร้อมทางรายงานจุดประสงค์การเข้าเยี่ยมยามเพื่อรายงานในรู้ภายหลังที่เสียงแคนคนเสื้อสัตว์ลาวได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมของคนเสื้อสัตว์ลาวและเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษย์สมาคมเสียงแคนลาวก็ได้เสนอต่อคันเทิงเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัดบ่อนไหนบ่อนหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นบ่อนสร้างห่อพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแคนลาวแน่ใส่อนุรักษ์รักษาแคนและก็เสียงแคนลาวแม่นมรดกอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดีงามของคนลาวชาติลาวมาแต่ดึกดำบรรพ์และก็เป็นจุดเต้าหมนายสร้างแคนและหมอแคนให้เติมยังขนาดตัวยิ่งขึ้นแต่ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตก็แสดงความชมเชยแล้วก็ตีราคาสูงต่อท่านเจริญเยียเปาเฮอประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงแคนลาวพร้อมคณะที่ได้เข้าเยี่ยมยามอวยพรแล้วก็ขอทิศที่นำครั้งนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวก็แสดงความยองยองชมเชยต่อการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวเป็นการประกอบส่วนเข้าในการปกปักษาแคนและก็เสียงแคนลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่าให้ยืนยงคงอยู่ติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวตลอดไปซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์และก็การเสนอของสมาคมเสียงแคนลาวเพื่อขออนุมัตินำไส้ดินลัดบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแคนลาวทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็จะได้นำเสนอให้ทางคันเทิงรับรู้ต่อไปเนาะเพื่อว่าอาจจะมีทิศที่นำแนวใดในต่อไปอันนั้นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเนาะที่ได้นำเสนอให้เพื่อนวิริยการแนวฟังขณะนี้ท่านพร้อมเหตุเกียรติที่ตามหับสมหับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านหับสมหับฟังอาทิตย์หนึ่งกับเจ็ดมื้อหกโมงสามสิบห้าเจ็ดโมงมีทั้งภาพทั้งเสียงท่านก็สามารถติดตามหับสมทั้งภาพได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กลาวนาโซนันเรดิโอและครับฟังเสียงได้ทั้ง2ระบบคือ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ปองแต่เจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังถ้าว่าฟังรายการเป็นแนวใดหรือว่าติดตามชมรายการเป็นแนวใดก็อย่าลืมส่งคำคิดความเห็นเข้ามารายการพวกเขาได้ก็อย่าลืมว่าคำคิดความเห็นเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนเป็นบทเองที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่านั่นเองและขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคม

0: อนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวซึ่งจัดขึ้นในวันที่15กันยานี้ที่โรงแรมคราวพาซาณครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานและลงนามเอกสารโดยท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์ในการประมงและท่านนางมนูรีศรีสวรรค์ห้องบริการองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความเป็นสักขีพยานและโครงการนี้ครับทุนช่วยเหลือล่าจากสถาบันคนคั่วเพื่อการพัฒนาหรือว่า LRD เนาะภายใต้โครงการหัวมือคนคั่วพญาติเขตห้อนระหว่างห้องหมอมาสดเวลคำตัดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโดยผ่านองค์การ WCS ประจำลาวรวมมูลค่าทั้งหมดแม่น 526,188 ดอลลาร์เริ่มจะตั้งปฏิบัติโครงการนับแต่เมื่ออนุมัติจนถึงวันที่31ธันวาคม2028อยู่แขวงสวรรณเขตและจุดประสงค์โครงการนี้ก็เพื่อลดพรความเสี่ยงจากการหัวไหลและการแพร่ระบาดของพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบให้แห่งต่อสุขภาพคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอยู่แล้วโดยการเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างแขนงการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ให้ทุนที่มีสถาบันคนคั่วเพื่อการพัฒนามูลค่าแม่น 435,188 ดอลลาร์และโครงการหัวมือคนคั่วพยัดเขตฮอดระหว่างห้องหมอมอสดเวลคำตัดมาที่ออกฟอร์ดมูลค่า 73,000 ดอลลาร์สำหรับกิจกรรมหลักของโครงการก็มีการฝึกอบรมสร้างความสามารถจัดตั้งปฏิบัติมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติการเฝ้าระวังพยาธิสัตว์ป่าศึกษาคนคั่วซ่องหาซ่องทางหรือว่าซ่องวางทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงการเฝ้าระวังพยาธิสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกับต้องสู่การค้าขายสัตว์ป่ารวมถึงเวียกงานสกัดกั้นและต้านการค้าขายสัตว์ป่าแบบผิดกฎหมายลงสำรวจตัวจริงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนในต้องสู่การค้าขายสัตว์ป่าประเมินความเสี่ยงสายพันธุ์ระหว่างระบบนิเวศและสังคมที่อาจมีส่วนก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนและเสนอแนวทางป้องกันเพื่อลดพรความเสี่ยงดำเนินการปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านการโฆษณาด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเพิ่มทวีการบังคับใช้กฎหมายและประกันความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศไปครับฟังอีกข่าวหนึ่งจึงไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเนาะข่าวนี้แม่นเกิดขึ้นในวันที่15กันยานี้อยู่ที่ด่านสากลจะรอกวงจิของเวียดนามส่วนอยู่เพื้องล้าวก็แม่นด่านนาเผาแขวงขมวนเนาะก็ได้จัดตั้งการฝึกซ้อมห่วมในการจับกลุ่มอาชญากรรมซื้อขายคนส่งยาเสพติดมีอาวุธข้ามสายแดนเนาะลาวเวียดนามระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงกวงชิแล้วก็กองประสาการป้องกันความสงบแขวงขมวนและกองประสาการฐานชายแดนแขวงกวงชิแล้วฝ่ายลาวนำโดยพันเอกศักดิ์สิทธิ์พิจิตรห้องผู้ประสาการหัวหน้าห้องเสนาธิการกองประสาการฐานชายแดนกองทัพประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยพลจตวาหวอเวียนหวอเตียนงิห้องผู้ประสาการทหารชายแดนกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามจะมีทหารทั้งสองภาคส่วนและกำลังทั้งสองภาคส่วนนี้เข้าร่วมการฝึกซ้อมห่วมครั้งนี้เพื่อยกสูงระดับขีดความสามารถการประสานสมทบในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆตามชายแดนลาวเวียดนามเนาะโดยเฉพาะการสกัดกั้นจับกลุ่มอาชญากรรมซื้อขายคนส่งยาเสพติดมีอาวุธข้ามชายแดนเป็นการหัดแน่นความสามัคคีแต่มูลเสื้อพิเศษระหว่างลาวเวียดนามตื่นอีกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้คนมีรายการได้ฟังไปข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าวันที่14กันยานี้อยู่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำท่าหลายภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐเอกชนก็ได้มอบเงินและวัตถุอุปกรณ์ต่างๆให้แขวงหลวงน้ำท่านำไปปรับปรุงพื้นฐานโครงรางและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในท้ายเดือนสิงหาคมผ่านมานักข่าวแขวงหลวงน้ำท่ามีรายงาน
1: เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นฐานโครงรางและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนชาวแขวงหลวงน้ำท่าที่ถูกภัยพิบัติน้ำท่วมหนักในระยะท้ายเดือนสิงหาคม2026มีบริษัทจงดีลาวมอบเงินสด100ล้านเกบโรงเรียนมอสอเดียวกงมอบเงินสด30ล้านเกบบริษัทบัวไลมังกรทองขุดค้นบ่อถ่านหินจำกัดผู้เดียวมอบข้าวสารเหนียวจำนวน2ตนมูลค่า46กว่าล้านเกบและฟาร์มไก่นำทาจิงซิวมอบเงินสด50ล้านเกบก้าวหาบโดยท่านพลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาผักแขวงประธานสภาประสนแขวงและประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะ พร้อมนั้นคณะน้ำขันสูงของแขวงก็ได้

0: แสดงความขอบใจมายังบรรดาบริษัทที่เห็นในถึงความสำคัญต่อแขวงหลวงน้ำทาบอกรวมก็คือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ขออวยพรไซอันประเสริฐจงเกิดแก่บรรดาทานขอให้นักธุรกิจของบรรดาทานจงประสบผลสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาและพร้อมทั้งมอบไปย่องย้อให้บรรดาบริษัทเพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณคุณงามความดีที่ทั้งบริษัทที่มีต่อแขวงลำทาโดยดีตลอดมา
1: จากหลวงน้ำทาพวกเขายับมาหน่อยนึงมาทางแขวงอุดมไซเมื่อบุรุษบันทีสะพานกับบานแขวงอุดมไซนำโดยทานนางทุมมาปัญญาสิทธิ์ประธานสะพานกับบานแขวงพร้อมคณะได้นำพาสมุสิกกับบานจากบรรดาหักฐานอ้อมข้างแขวงสร้างกระบวนการออกงานรวมเพื่อสุริยประสนแรงเงินปฐมบ้านนางยิ้วที่ได้ผลกระทบอย่างนักจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมสุและดินเจือนได้รับความเสียหายหลวงหลายนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: บ้านนางเงียวได้รับผลกระทบอย่างนักหน่วงจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมสุและดินเจือนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายมีดินเจือนและขี้ตมไหลท่วมอาคารสถานที่ดังนั้นบรรดาสมาชิกกับบาลจึงได้พร้อมแห่งความใจกันดำเนินการขุดดินย่ายก้อนหินขนาดใหญ่ยกขี้ตมและอนามัยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในและอ้อมหอบโรงเรียนปฐมบ้านนางิ้วจุดประสงค์หลักแม่นเล็งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
3: เรื่องในโอกาสนั้นสร้างตั้งตาพันกรรมบาลแขวงอุดมไซครบรอบ47ปีนี้คือว่าพวกเขาก็มีหลายขบวนการเนาะอันที่หนึ่งพวกเขาก็ได้ลงพบปะเยี่ยมยามเนาะอดีตการนำสาพันกรรมบาลแขวงอุดมไซพวกเขากิจกรรมที่สองแม่นพวกเขาก็ได้พุกระดมการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคคือว่าเครื่องมอบไปแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกิจกรรมที่สามก็เป็นขบวนการออกในงานรวมในมื้อนี้คือว่ามีสมาชิกกรรมบาลคือว่าจำนวนหลายเนาะ300กว่าคนที่มาออกแรงงานอยู่สถานที่นี้ทุก5ฐานคือว่าพวกเฮาได้กำหนด5ฐานน้อย5ฐานใหญ่คือว่า5ฐานน้อยก็คือว่า5คนขึ้นไป5ฐานใหญ่ก็คือว่า15คน5สาวคนเนาะการออกแรงงานในมื้อนี้พวกเฮาจะใช้เวลาหมดตอนถ้าว่าบ่แล้วพวกเฮาจะได้สืบโตคือว่าหมดมือ
2: ในโอกาสเดียวกันประธานองค์การปกครองบ้านนางเงี้ยวก็ได้แสดงความขอบใจมายังคณะสาพันธ์กับบ้านแขวงและบรรดาสมาชิกกับบ้านที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนภายในบ้านนางเงี้ยว
4: ข้าพเจ้าก็ดีอกดีใจนำทุกท่านที่มาสละเวลาโอกาสที่มาช่วยเหลือนะบ้านของข้าพเจ้าเนาะที่นะพักรับเพิ่นบ่พระบ่ว่างอย่างเป็นเรื่องเป็นไงชาวบ้านและประชาชนข้าพเจ้าก็ดีอกดีใจสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทางของการกรรมบ้านและของการที่เกี่ยวข้องที่มาสู่เรือจงมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมันพันยืนเนาะตลอดไปเนาะเข้าไป
2: โอกาสดังกล่าวสาพันกับบ้านแขวงและวิทยาลัยวิชาชีพแบบผสมแขวงยังได้มอบอุปกรณ์ซ่อมแปลงและเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนและประชาชนผู้ประสบภัยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสุขโยปลุกระดมให้กำลังใจแก่ประชาชนและครูอาจารย์ให้มีกำลังใจผ่านพาความยุ่งยากและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
1: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพฤหัสบดีวันที่17กันยายน2026เวลารายการหมดแล้วไว้ใช้พอดแคสต์เพื่อเป็นรายการทุกคนจงมีความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เพียงงานทุกประการปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
5: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสร้างกวดหรือใบสร้างยาไปป้องคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุนซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจีนเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการทหารเพื่อสร้างควบสถากรรมที่เข้มแข็งก่อนประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานกดกากดกู้ระเบิดอยู่ลาวดีขึ้นรวมพบางเล็งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายหมู่ภายหลังกวดพบหมู่ตาย 1,000 ตัวเวียดนามสนับสนุนเป้าหมายมนุษยธรรมของสนธิสัญญาสากลระเบิดลูกวานเดือนสิงหาคมผ่านมาญี่ปุ่นขาดดุลการค้าหลายกว่า7ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่14กันยายนนี้พลเอกคำเดียงอุทักไกรโซนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามในเหตุเวียกยูจีนอย่างเป็นทางการโดยการต้อนรับคนพลเอกตงจุนคณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศจีนพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นที่กระทรวงป้องกันประเทศจีนหลังจากนั้นสองฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนซึ่งได้แจ้งสภาพการให้กันทราบเกี่ยวกับการร่วมมือในระยะผ่านมาและทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าการพบปะครั้งนี้จัดขึ้นในท่ามกลางที่สายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือรอบด้านลาวจีนพ่วงขยายตัวดีอย่างยิ่งและอยู่ในระยะที่ดีสุดในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะภายหลังการเยี่ยมยามรัฐกิจยูจีนของสหายทองรุ่นศรีสุริตในต้นเดือนมิถุนาปีนี้การน้ำสูงสุดของสองฝ่ายได้เอกภาพการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยการสร้างคู่ความสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งเป็นการยกระดับการพัวพันกำหนดทิศทางหัวมือหอบด้านและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติเพนในบทคู่ความสถากรรมฉบับใหม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงการพบปะครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสุกยู่ในการสืบต่อจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื้อในอนุสัญญาหัวมือในคงเขตต่างๆกองทัพประชาชนลาวพร้อมที่จะหัวมือกับกองทัพปลดปล่อยประชาชน